0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศ

0: รตี้ผู้สื่อข่าวอินโดนีเซียนะคะถึงสิ่งที่เธอต้องประสบพบเจอเนี่ยเพราะว่าเธอเดินทางจากอินโดนีเซียเนี่ยด้วยเครื่องของการบินไทยนะคะแล้วก็มาเจอปัญหาพอดีเลยนะตอนที่อยู่ที่สุวรรณภูมิเนี่ยนะคะก็รอไปหลายชั่วโมงนะผลมาจากเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยแหละที่มันก็กระทบนะคะแล้วก็ประเด็นน้ำท่วมเนี่ยจริงก็เป็นสิ่งที่ประเทศในอาเซียนหลายๆประเทศในช่วงนี้ก็เจอพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะคะว่าประเทศไหนเจอสถานการณ์อย่างไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันในช่วงหน้ากับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะเล่าเรื่องราวของชิงเต่านะสำหรับอัปเดตนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะมีทั้งที่เวียดนามแล้วก็มีที่กัมพูชามาเล่าให้ฟังนะคะอย่างเวียดนามเนี่ยในตัวจานิวส์นะคะลงเอาไว้นะบอกว่าเขาเจอฝนกระหน่ำหนักเลยแล้วก็น้ำท่วมถนนหลายสายในใจกลางนครโฮจิมินห์นะคะ torrential rain inundates roads across central Ho Chi Minh City ค่ะฝนตกหนักในใจกลางนครโฮจิมินห์นะคะช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเย็นวันพุธก็เลยทำให้ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมนะคะหลังแนวลมบรรจบในบรรยากาศระดับบนก็กระตุ้นให้พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงทั่วเมืองเลยนะซึ่งกลุ่มพายุฝนเนี่ยก็ได้เคลื่อนตัวไปในพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตกนะก็หลายพื้นที่มีฝนตกฟ้าคะนองนะคะแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะถนนหลายสายทั่วเมืองถูกน้ำท่วมอย่างหนักค่ะแล้วการเดินทางในเวียดนามเนี่ยเขาก็ใช้รถจักรยานยนต์กันเยอะนะหลายคันก็เลยต้องหยุดรถแล้วเข็นรถที่เครื่องยนต์ดับเนี่ยนะคะซึ่งการกลับบ้านก็ผ่านไปด้วยความยากลำบากหลังจากที่ฝนกระหน่ำและมีน้ำท่วมขังในหลายๆจุดนะคะส่วนที่กัมพูชานะคะเขมรไทมส์ลงเอาไว้นะบอกว่า thousands displaced as severe floods hit 10 provinces นะคะน้ำท่วมรุนแรงใน10จังหวัดของกัมพูชาค่ะประชาชนหลายพันครัวเรือนก็ต้องอพยพนะคะเจ้าหน้าที่ด้านจัดการภัยพิบัติค่ะได้เปิดเผยนะว่าฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันใน10จังหวัดนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 44,800 ครอบครัวแล้วก็ทำให้ประมาณ 3,700 ครัวเรือนเนี่ยค่ะต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงนะคะทางโฆษกคณะกรรมการแห่งชาติด้านการจัดการภัยพิบัติค่ะก็กล่าวนะว่าระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อพื้นที่นาข้าวนะคะประมาณถ้าคิดเป็นไร่เนี่ยก็ประมาณ310,000กว่าไร่นะโดยจังหวัดพระตะบองบันเตียเมียนเจยและเสียมราชเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้ก็สาเหตุมาจากฝนหนักในพื้นที่ขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาก็รายงานนะคะว่าช่วง 24-30 กันยายนมีฝนตกเป็นวงกว้างนะคะก็มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงจากอิทธิพลของระบบอากาศบริเวณรอบนอกของไต้ฝุ่นซูริแกด้วยนะคะส่วนเมียนมาอัปเดตนะคะอัปเดตทางเมียนมาเนี่ยน้ำท่วมหนักทางภาคใต้ของเขาก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนนะคะสูญหาย30คนด้วยปริมาณฝนที่ทบสถิติ80ปีนะคะคือจากไทยเนี่ยฝนก็ขึ้นไปเมียนมาด้วยนะคะฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มหลายพื้นที่เลยทางใต้ของเมียนมานะคะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านกว่า 10,000 คนได้รับผลกระทบนะคะเนื่องจากว่าเขาก็เจอฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วแล้วก็สถานการณ์เนี่ยรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในเขตทวายนะคะมีรายงานฝนตกหนักในเมืองหล่อนจอนเมืองทวายและเมืองตะแยชองค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32ศพนะคะแล้วก็สูญหายอีก30คนกระทบต่อหมู่บ้านมากมายทีเดียวนะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลืออพยพชาวบ้านกันอยู่ตอนนี้นะคะ
1: นะคะอ่ะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์นะฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในอาเซียนนะคะหลายประเทศในอาเซียนก็กำลังเจอกับสถานการณ์คล้ายๆกับบ้านเรานี่แหละค่ะจากเรื่องสภาพอากาศนะคะมาดูเรื่องของเอเชียนเกมส์นะคะล่าสุดนี้เนี่ยก็ทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองนาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ก็ได้ออกมากล่าวขอโทษนะคะต่อนักกีฬาอย่างเป็นทางการจากกรณีปัญหาและความไม่สะดวกหลายประการนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026จัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าแล้วก็จังหวัดไอจินะคะซึ่งการแข่งขันกีฬาทางบกแล้วก็ทางน้ำ

0: 3ที่เป็นของ Asian Games เนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียนะคะคราวนี้เนี่ยเขาเองก็ต้องเจอกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะตั้งแต่ปัญหาเตียงนอนที่ไม่เพียงพอนะคะไปจนถึงระบบการขนส่งแล้วก็การเดินทางที่มีความยุ่งเหยิงนะคะโดยการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมกันมากกว่า 17,000 คนซึ่งนับว่ามีจำนวนมากกว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเสียอีกนะคะส่งผลให้หลายประเทศออกมากล่าวหาคณะกรรมการจัดการการแข่งขันท้องถิ่นนะคะว่าบริหารจัดการงานได้อย่างล้มเหลวแล้วก็ขาดประสิทธิภาพนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือด้วยจำนวนนักกีฬาที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้จำนวนนักกีฬาก็เพิ่มขึ้นไปด้วยทีมงานก็เพิ่มขึ้นไปด้วยแบบนี้เนี่ยจนกระทั่งเปรียบเทียบกับแทบจะโอลิมปิกได้เลยแต่งบประมาณก็ไม่เท่ากับโอลิมปิกเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นชาเลนจ์อุปสรรคหนึ่งที่เจ้าภาพต้องเจอนะคะแต่ทั้งนี้ทางด้านของนายอิจิโร่ฮิโรซาวะนะคะซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนากย่าค่ะเขาก็ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานคณะกรรมการจัดการการแข่งขันท้องถิ่นด้วยนะคะเขาได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าทางผู้จัดงานต้องขออภัยต่อนักกีฬานะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สะดวกทั้งหลายพร้อมทั้งยอมรับว่า เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบุคลากรนะคะเป็น human errors นะคะแล้วก็การขาดการสื่อสารที่ดีกับทีมชาติของแต่ละประเทศซึ่งหลังจากนี้เนี่ยค่ะทางผู้จัดงานกำลังเร่งแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่นะคะเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือของปัญหาเรื่องที่พักเนี่ยมาจากการที่การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเหมือนกับการแข่งขันในครั้งก่อนๆ นะคะเพื่อที่จะเป็นการประหยัดงบประมาณก็ส่งผลให้นักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องแยกย้ายกันไปพักตามที่พักชั่วคราวที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ไม้เรือสำราญรวมถึงโรงแรมต่างๆนะคะในพื้นที่ซึ่งทีมชาติหลายประเทศได้ร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพของตู้คอนเทนเนอร์ไม้เหล่านี้นะคะโดยบางที่เนี่ยค่ะบางทีมเนี่ยเขาก็ระบุว่าเตียงนอนที่จัดเตรียมไว้เนี่ยมีขนาดสั้นเกินไปจนไม่สามารถนอนได้อย่างสบายนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการแข่งขันเอเชียนเกมส์ปี2026เนี่ยค่ะก็ยังเจอกับปัญหาด้านการดำเนินงานอีกหลายอย่างตั้งแต่ช่วงเริ่มการแข่งขันเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งมีนักกีฬาจำนวนมากเนี่ยต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะทันทีที่เดินทางมาถึงนาโกย่านะคะอีกทั้งก็ยังมีปัญหาเรื่องของรถบัสรับส่งนักกีฬาที่ไม่วิ่งตามตารางเวลาบางคันไม่มารับตามนัดหมายด้วยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งขับรถพาคณะกีฬาไปส่งผิดสนามการแข่งขันก็มีด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในช่วงต้นของการแข่งขันนะผู้จัดงานในท้องถิ่นเขาก็ยังต้องออกมาขอโทษประเทศเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการด้วยนะคะหลังจากเกิดความผิดพลาดขั้นรุนแรงด้วยการเปิดเพลงชาติเกาหลีเหนือแทนในการแข่งขันรายการหนึ่งนะคะทั้งนี้เนี่ยการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่นาโกย่านะคะแล้วก็ไอจีเนี่ยค่ะมีกำหนดการที่จะปิดฉากแล้วก็สิ้นสุดอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันในการเตรียมความพร้อมนะแต่ก็เข้าใจในอีกแง่มุมนึงตรงที่ว่าคืองานมันใหญ่ขึ้นอย่างกระทันหันงบประมาณมีเท่าเดิมมันก็จัดสรรได้ยากเหมือนกันนะคะจาก Channel News Asia ค่ะ Nagoya Mayor says sorry for Asian Games inconveniences
1: ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักครู่นึงนะคะแล้วจะกลับมาเจาะลึกอาเซียนกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตกันค่ะ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงนะ
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาท
5: กู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
6: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้

0: ังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะพูดคุยกับคุณกฤตยงวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้คุยกันถึงชิงเต่านะคะไม่ได้คุยกันถึงเมียนมานะคุณกฤตเพิ่งจะเดินทางไปชิงเต่ามาไปดูกันนะคะเรื่องของอดีตสู่อนาคตที่น่าจับตาของชิงเต่ากันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะคุณกฤตเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ
2: ไม่แน่ใจคุณกฤตได้ยินแล้วนะคะ
5: ลืมเปิดไม
2: ค์กำลังจะทักเลยนะคะคุณกฤตเปิดไมค์หรือยังเอ่ยคุณกฤตเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหรือยังเอ่ยคะ
5: ผมกลับมาแล้วครับกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนวันเสาร์ตอนเช้า
4: ค่ะก็
5: ไปนอนโรงแรมเลยครับ
2: โอ้เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมไหมคะคุณกฤต
5: ใช่ครับเข้าบ้านไม่ได้นอนโรงแรมไป2คืนแต่ตอนน้อยดีแล้วครับก็ทุกอย่างก็แห้งสึกแห้งแล้วแต่ของรามคำแหงแห้งหมดแล้วนะครับก็พึ่งอยู่แถวรามคำแหงก็เดินทางสบายใจนะครับครับผม
2: ก็ดีที่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะแม่คุณกฤตนี่ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมแต่ของฝากก็ยังมาอยู่นะคะวันนี้ในสัปดาห์นี้ของรางวัลเป็นอะไรคะ
5: ของรางวัลเป็นขนมคุกกี้ไหว้พระจันทร์ของเมียนมาเขานะครับ3รางวัลอันนี้ซื้อก่อนนะครับซื้อก่อนงานไหว้พระจันทร์เพราะงั้นเนี่ยบอกว่าไม่ได้ไปซื้อของถูกหลังไหว้พระจันทร์
2: แต่ว่าซื้อตั้งแต่ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะคำถามวันนี้คืออะไรคะ
5: คำถามคือเมืองชิงเต่านี่อยู่ในมณฑลใดของประเทศจีนนะครับ A ก็เจ้อเจียงนะ B ก็ซานตงนะครับก็เอาครับ
2: นะคะวันนี้ของรางวัลกับคำถามค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายนะคะของรางวัลมาจากเมียนมาแต่คำถามเกี่ยวกับจีนนะคะคำถามในวันนี้นะคะเมืองชิงเต่านะคะที่วันนี้เราจะคุยกันนี้ล่ะค่ะอยู่ในมณฑลไหนของประเทศจีนนะคะ A คือมณฑลเจ้อเจียงนะคะ B มณฑลซานตงนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ค่ะตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวให้คุณกฤตเฉลยตอนท้ายรายการนะคะ
5: ผมครับขอบคุณมากครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับได้รับเชิญจากทางรายการเป็นของ 96.5 นะครับไปเป็นไกด์ทัวร์กิตติมศักดิ์หรือว่าวิทยากรประจำไกด์นะครับประจำทัวร์นะครับของรายการเขานะครับก็ไปเมืองชิงเต่านะครับก็พากลุ่มทัวร์ไปประมาณเกือบ30ท่านนะครับแล้วก็ไปก็มีที่ฟังจากรายการของก็ 100.5 เหมือนกันนะครับก็เขาพอได้ยินข่าวทางฝั่งของ 96.5 เขาก็เลยซื้อตามไปก็ขอบคุณมากนะครับก็มีหลายท่านทีเดียวนะครับที่มาจากของแฟนคลับของ 100.5 เข้าใจว่าฟังจากรายการนี้ด้วยฟังจากรายการนู้นด้วยนะครับก็ดีครับก็ไปครั้งนี้ก็ไปพบกับท่านกงสุลใหญ่นะครับที่ประจำเมืองชิงเต่านะครับก็ท่านไปจากทางส่วนของกระทรวงต่างประเทศเขาแล้วก็รวมทั้งท่านต้องเรียกว่าผอ.สพต.นะครับก็เมืองชิงเต่านั้นน่ารักมากนะครับก็ให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็บรรยายเรื่องของเศรษฐกิจรายละเอียดของการค้าการลงทุนอะไรต่างๆให้พวกเราฟังนะครับสิ่งที่น่าสนใจจริงๆอ่ะเขาเล่าถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่เมืองรัฐบาลจีนเขาพยายามดึงเอาเมืองชิงเต่าเนี่ยให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับก็มีการไปเยี่ยมชมพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตโรบอทนะครับที่เป็นหุ่นยนต์ตัวเท่ากับคนจริงๆเนี่ยนะครับก็สนุกครับก็งานนี้ก็ได้ไปเห็นนวัตกรรมใหม่ๆหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มองก็คืออยากมองว่าเมืองชิงเต่านี่มันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศจีนทีเดียวเพราะว่า

0: นื่องจากว่าระบบการเปลี่ยนแปลงทางฝั่งของราชวงศ์ชิงนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ท่านซูสีไทเฮาเข้ามาปกครองในช่วงนั้นก็ทำให้มีอะไรต่างๆก็ล่มสลายไปจนเกิดการต่อสู้รบกันภายในประเทศนะครับแย่งชิงอำนาจกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งสุดท้ายพรรคก๊กมินตั๋งก็พ่ายแพ้แล้วก็ถอยร่นไปอยู่ที่ไต้หวันพรรคคอมมิวนิสต์ก็เข้ามาปกครองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ผมก็ได้เล่าประวัติศาสตร์ของตั้งแต่ยุคของซูชีไทเฮานะครับทำบริหารประเทศอยู่เป็นยังไงแล้วจนสุดท้ายมาเนี่ยมีการเข้ามาลุกลานจากทางฝั่งของตะวันตกเขาแน่นอนว่ามันก็เกิดสงคราม8ทัพซึ่งเป็นสงครามใหญ่แล้วก็มีการเข้ามาลุกล้ำแล้วก็ล่าอาณานิคมของทางชาติตะวันตกหลายๆชาติซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเมืองชิงเต่าเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็แม้จะเป็นเมืองแค่เป็นเมืองประมงเล็กๆนะครับที่อยู่ปลายแหลมของเวโปนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้เป็นที่หมายปองของหลายๆชาติหลายๆประเทศจนลุกล้ำเข้ามาแล้วก็ล่าเข้ามาสุดท้ายมานี่ก็ตกไปอยู่ในมือของเยอรมนีนะครับก่อนที่จะเกิดสงครามแปดทัพนะครับซึ่งเยอรมนีเนี่ยลุกเข้าไปตั้งแต่ปี1898นะครับ1897นะครับเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าในยุคนั้นนี่ก็มีการส่งมิชชันนารีหรือว่าพวกกลุ่มศาสนาที่เข้าไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ต่างๆแล้วก็มีการท่านบาทหลวงสองท่านนะครับถูกฆ่าตายที่เมืองจิงเต่านะครับก็จึงเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เยอรมนีก็ไม่ยอมแล้วก็บังคับให้ซูชีไทเฮาเนี่ยปล่อยเมืองจิงเต่าให้เป็นพื้นที่ของเยอรมนีซึ่งเยอรมนีก็ได้เช่าพื้นที่99ปีแต่จริงๆแล้วอยู่ได้ไม่นานนะครับก็แม้จะสัญญาเช่าที่ยาวนานแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานแต่เยอรมนีก็ทิ้งล่องลอยหรือว่าวัตถุโบราณอะไรต่างๆทั้งรวมทั้งอาคารบ้านช่องต่างๆที่เป็นยุคของบาวิเลียนเนี่ยนะครับเขาทิ้งไว้ที่ชิงเต่าให้เป็นสัญลักษณ์ของเยอรมนีมีหลงเหลืออยู่ให้เราเห็นถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็มีสงครามที่พยายามที่จะลุกลานประเทศจีนในเยอะมากนะครับแปดประเทศที่เข้ามาสู่ประเทศจีนเนี่ยต่างกันแย่งกันนะสมบัติกันเต็มไปหมดนะฮะฮ่องกงก็คือหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็หมาเก๊านะครับก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับที่โดนทั้งฮ่องกงก็โดนฮ่องก็โดนอังกฤษยึดไป9ปีเหมือนกันแล้วก็มาเก๊าก็ใช่นะครับโปรตุเกสก็ยึดไปแล้วก็ในส่วนของชิงเต่าเองเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากส่วนที่สัญญาอัปยศที่ทางรัฐบาลชิงเนี่ยยอมที่จะไปเขียนสงครามส่วนที่สัญญาอัปยศนั้นหรือว่าถ้าภาษาจีนเขาว่าสนธิสัญญาซินโฉนะครับตรงนั้นเนี่ยซึ่งราชวงศ์ชิงเนี่ยในปี1901เนี่ยนะครับก็ยอมที่จะชดเชยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจำกันได้นะครับก็มีหนังออกมาเยอะทีเดียวเรื่องราวเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหวังเฟยหงน้องลิซ่าเคยดูป่ะก็
1: ไม่เคยดูเลยค่ะ
0: กบฏนักมวยนะครับก็ผมก็คือพวกกลุ่มของนักมวยมีกังฟูนะครับแล้วก็ไม่พอใจที่ทางเยอรมันเนี่ยลุกเข้ามาในที่ชิงเต่านะครับแล้วก็มากดขี่ข่มเหงคนจีนในประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการทำสนธิสัญญาที่มันไม่ยุติธรรมนะครับก็คือแล้วก็ทำให้ทางฝั่งของนักกบฏนักมวยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีการได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆของซูสีไทเฮานะครับแล้วก็ทำให้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นทางฝั่งของตะวันตกเองรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยนะครับญี่ปุ่นนี่ตัวร้ายทีเดียวนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปร่วมกับ

0: 7ชาติของชาติตะวันตกเนี่ยลุกเข้าไปในประเทศจีนแล้วก็ทำการถล่มนะครับ8ทัพเนี่ยถล่มเข้าไปประเทศจีนจนจีนเนี่ยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ยอมเซ็นสนธิสัญญาที่เรียกว่าไม่สนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็อัปยศนะครับทางคนจีนก็ลุกขึ้นฮือขึ้นมาเริ่มลุกฮือขึ้นมาก็จากชิงเต่านี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นเพราะงั้นชิงเต่าก็เลยมีเห็นชัดว่ามีความเป็นเอกลักษณ์นะครับของประเทศจีนที่ในความรักชาติของประชาชนนะครับแล้วก็มีการลุกลามไปจนถึงเข้าไปจนถึงปักกิ่งนะครับก็มีการเดินขบวนประท้วงนะของนักศึกษาในกรุงปักกิ่งนะครับที่เทียนอันเหมินนะครับแล้วก็ประกาศอิสรภาพแล้วก็ทางตอนนั้นญี่ปุ่นก็ผสมโลงนะครับเพราะว่าชิงเต่าเนี่ยอยู่ในการปกครองของเยอรมนีนะครับในยุคนั้นญี่ปุ่นก็ลุกเข้ามาตีเยอรมันนะครับเราดูจากสงครามโลกครั้งที่2จะเห็นว่าญี่ปุ่นนี่ไปเป็นพันธมิตรกับเยอรมันนะก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยญี่ปุ่นก็ไปซัดเยอรมันนะครับเอาซัดเยอรมันที่ชิงนะครับเยอรมันจนพ่ายแพ้สงครามเพราะว่าเยอรมันแพ้ประเทศสงครามกับประเทศตะวันออกเนี่ยก็เพียงกับญี่ปุ่นเจ้าเดียวนี่แหละครับที่กันที่ยุทธภูมิที่เกิดขึ้นในเมืองชิงเต่านี่แหละครับนะครับทำให้ทุกอย่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็พอนักศึกษาออกมาประท้วงนะครับจนกระทั่งได้มีการโค่นล้มนะครับแล้วก็เกิดสงครามโลกกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ตอนนั้นก็โกมินตังกับทางพันธมิตรฝั่งของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับก็ตามโดยท่านเหมาเจ๋อตงนะครับก็จับมือกับเจียงไคเช็กของโกมินตังเขาก็มาต่อสู้กับทางฝั่งของผู้ลุกลามนะครับเดี๋ยวอยู่สั้นๆนะครับสุดท้ายมาก็มาทะเลาะ กันเองอีกนะครับเพราะมันวุ่นวายไปหมดนะครับก็ไปนั่งเล่าประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับทางกุ๊กทัวร์ฟังกัน3วัน4คืนนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยก็เห็นภาพนะครับว่าเนี่ยหลังจากที่เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นในชิงเต่าแล้วเป็นจุดชนวนของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ชิงเต่าด
1: ัง
0: นั้นวันนี้ชิงเต่าเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากตรงนั้นไปเยอะมากนะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็หันมาให้ความสนใจชิงเต่าแล้วก็ชิงเต่าเองนี่เป็นประชากร1ล้านคนนะครับทางซานตงนะครับมณฑลซานตงเนี่ยเปิดเผยซะละนะคร
1: ับ ก็ถือว่าเป็นคำตอบไปเลยนะคะ
0: แล้วก็ปรากฏว่าประชากร1ล้านคนนะพื้นที่ก็พอๆกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นซานตงก็ถูกทางรัฐบาลจีนให้ความสำคัญแล้วก็ให้สร้างเมืองชิงเต่าให้เป็นเมืองนวัตกรรมนะครับก็มีการส่งเสริมการลงทุนนะไม่ใช่ลงทุนจากต่างประเทศอย่างเดียวนะครับจากภายในประเทศเองเนี่ยก็มีการลงทุนเหมือนกันเพราะว่าวันที่เราไปเนี่ยผมก็ได้เชิญเพื่อนนะครับที่เป็นตัวแทนของคล้ายๆ BOI นะครับก็คือของเมืองชิงเต่าเนี่ยมาบรรยายนะอยู่2ท่าน2หน่วยงานด้วยกันก็เราก็ทำดินเนอร์ทอล์กกันนะครับก็สนุกสนานเพราะเขาก็มาบรรยายเรื่องการดึงเอานักลงทุนมาลงทุนในเมืองชิงเต่านะครับซึ่งมีการส่งเสริมเยอะมากนะครับก็ให้เบนฟิตนักลงทุนที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งเขาก็ส่งเสริมให้ชิงเต่าเนี่ยออกมาสู่ประเทศทางฝั่งของตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยนะครับก็คือทางฝั่งของอาเซียนเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ส่งให้ออกมาแม้กระทั่งเราก็เพิ่งรู้นะครับไปครั้งนั้นเนี่ยเพิ่งรู้เพราะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีท่านหนึ่งชื่อคุณมิเชลฉินมิเชลฉินเนี่ยก็เป็นคนที่มาจากทางฝั่งของส่งเสริมการลงทุนนะครับแล้วก็เขาก็ส่งเสริมให้มีการนำเข้าทุเรียนจากมาเลเซียนะครับตกใจนะครับแทนประเทศไทยเนี่ยกับมาเลเซียเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่โควิด19ไปแล้วเนี่ยทางมิสฉินหรือว่ามิเชลเนี่ยเขาก็ไปเจรจากับทางรัฐบาลของมาเลเซียแล้วก็ทางผู้ประกอบการที่มาเลเซียเขาก็นำเข้าพวกมูซันคิง ครับ

0: เป็นที่ราคาสูงนะครับแล้วก็รสชาติผมก็มองว่าไม่ได้เด่นกว่าทางไทยเรามากนะเพียงแต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาชอบทานทุเรียนที่มันสุกมากๆนะครับทำให้เป็นที่ต้องการของทางประเทศจีนเขาก็มูซันทิงก็เป็นคำตอบของเขาแล้วเขาก็ไปเจรจากับสายการบินหนึ่งนะครับก็คือสายการบินซันตงแอร์ไลน์เนี่ยครับบินตรงจากทางกัวลาลัมเปอร์เนี่ยตรงจะเข้าถึงชิงเต่าเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้สายการบินเที่ยวการบินเที่ยวบินเที่ยวนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเที่ยวบินที่เป็นรับผู้โดยสารนะครับรับแต่ทุเรียนอย่างเดียวเป็นเรียกว่าชาร์เตอร์ไฟลท์ของทุเรียนเลยทีเดียวนะครับขึ้นตรงไปที่ซันตงซึ่งตรงนี้ผมก็ได้คุยกับมิเชลเหมือนกันว่ามิเชลอยู่มาเปิดประเทศไทยมั้งสินะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยมีทุเรียนหมอนทองแล้วก็ทุเรียนชะนีเนี่ยรสชาติไม่ได้แพ้นะครับแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็เนื้อเราหนากว่านะครับแล้วก็ถ้าคุณมาทานทุเรียนไทยแล้วคุณจะติดใจนะครับก็บอกว่าคนสำหรับคนที่ไม่ชอบเกิดกลิ่นที่มันฉุนมากๆหรือว่าแฉะมากๆเนี่ยมาทานทุเรียนที่มีเนื้อที่มันน่าทานเนี่ยมาลองมาเปิดกับประเทศไทยไหมนะครับก็น่าสนใจแล้วเขาจะจัดทริปมาที่ประเทศไทยมาดูกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่าทุเรียนไทยเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนเนี่ยทางฝั่งของตอนใต้ของประเทศจีนเนี่ยเรายึดครองมาเกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งเหนือเขาเองเขาก็ไม่รู้เขาไม่เคยทานทุเรียนมาก่อน
1: เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะให้เขาทำความรู้จักกับทุเรียนไทยด้วยนะคะคุณกริชค่ะ
0: ใช่คร
1: ับ คุณกริชเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคำถามนะคะชิงเต่านะคะอยู่ในมณฑลซานตงนะคะเพราะฉะนั้น B คือคำตอบที่ถูกต้องนะลิซ่าเองก็เข้าไปดูภาพของเมืองนะเขามีทั้งความแบบเจริญเมืองใหม่นะคะตึกสูงๆแล้วก็มีอิทธิพลจากฝั่งยุโรปด้วยนะก็ถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะคะ
0: น่าสนใจแล้วก็อยู่ติดชายทะเลสวยงามนะครับวันท่านผู้ว่าซึ่งเป็นคนของเยอรมันนะครับเดี๋ยวทุก3ท่านที่เคยพักอยู่ที่นั่นก็ได้ไปเยี่ยมชมกันสนุกสนานครับก็ถือว่าเป็นทริปที่สนุกครับอาจจะ 100.5 เราอาจจะย้อนรอยอีกครั้งก็ยังได้นะครับก็นั้นคอยติดตามพี่อ้อมต่อไป
1: ได้เลยค่ะ น่าสนใจมากๆขอบคุณคุณกริชมากๆเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้แก้มกับลิซ่าก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขึ้นที่สูงนะครับมีข่าวมาจากจังหวัดราชบุรีครับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีล่าสุดนะครับอยู่ในภาวะวิกฤตและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทยอยเพิ่มขึ้นจนแตะระดับ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดเมื่อวานนี้ครับระดับน้ำที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนามีระดับ4เมตร60เซนทำให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลเมืองและบริเวณใกล้เคียงถนนราษฎรยินดีมวลน้ำจากแม่น้ำแม่กลองได้ดันและก็ล้นทะลักขึ้นมาตามท่อระบายน้ำน้ำเอ่อท่วมขังบริเวณฟุตบาทและผิวจราจรทางเทศบาลเมืองราชบุรีปิดไม่ให้รถยนต์สัญจรแล้วนะครับส่วนอุโมงค์ลอดทางรถไฟตรงหน้าศาลหลักเมืองราชบุรีมีน้ำท่วมขังแต่ว่ารถยนต์ยังสัญจรได้แต่อุโมงค์ลอดทางรถไฟตรงหน้าโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีมีน้ำท่วมขังปัจจุบันปิดไม่ให้สัญจรแล้วครับด้านถนนหน้าเมืองระดับน้ำในท่อระบายน้ำมีมวลน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องมีความเสี่ยงที่จะน้ำล้นขึ้นมาท่วมผิวการจราจรนอกจากนี้มวลน้ำยังเอ่อไหลเข้าท่วมชุมชนริมน้ำต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบางแห่งระดับน้ำสูงเกือบ50เซนบางชุมชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำระดับน้ำสูงครับทำให้ชาวบ้านต้องเร่งอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของออกมาด้านนอกทางฝ่ายปกครองราชบุรีครับลงพื้นที่ช่วยประชาชนชุมชนท่าเสาเทศบาลเมืองราชบุรีเนื่องจากจุดนี้อยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลองเป็นจุดลุ่มต่ำครับน้ำเอ่อท่วมมากกว่าจุดอื่นๆซึ่งแม้สถานการณ์น้ำท่วมในราชบุรีจะเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าทางโรงพยาบาลราชบุรียังเปิดให้บริการตามปกติครับมีทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับมีภาพข่าวด้วยนะครับจากทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับว่าอุ้มหนีน้ำครับเป็นภาพชาวบ้านในชุมชนซอยสันคูใกล้แม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีครับอุ้มหลานชายลุยน้ำออกจากบ้านอย่างทุลักทุเลหลังเขื่อนแจ้งโต้ระบายน้ำล้นเกินความจุจนระดับน้ำสูงเกือบมิดหัวเลยนะครับภาพที่เห็นก็คือน้ำถึงระดับคอแล้วนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับแม่กลองวิกฤตจมราชบุรีสั่งอพยพด่วนปลาจีนแตกทั้งท่วมทั้งเมืองมวลน้ำเหนือถึงนครสวรรค์ร่มเกล้าคลองจันทน์เน่าแล้ววิกฤตชาวบ้านแตกตื่นเขื่อนวิชาลงกรปริมาณน้ำเกินความจุเร่งระบายเมืองการอ่วมน้ำท่วมสูงสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองกระทบหนักขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเร่งอพยพผู้ป่วยและคนชราปลาจีนน้ำล้อมโรงพยาบาล

0: เคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้ยอมรับว่าภาวะเสี่ยงในจังหวัดน้ำไหลผ่านเนี่ยก็ได้สั่งบูรณาการค่ะข้อมูลทุกหน่วยงานและน้อมรับคำบ่นด่าของประชาชนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะติดตามสถานการณ์น้ำตั้งวอร์รูมเพื่อรับสถานการณ์ในทุกเช้าเหมือนในช่วงโควิด-19ในช่วงภาวะวิกฤตค่ะจะประชุมกันทุกวัน8 โมงเพื่อดำเนินการทุกเรื่องและจะประชุมย่อยในแต่ละหน่วยงานโดยอธิบดีปภ.จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลนำเสนอในที่ประชุมทุกเช้านายกยังย้ำทุกหน่วยงานนะคะว่าในภาวะแบบนี้ต้องน้อมรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิจากประชาชนที่สำคัญค่ะเราทุกคนต้องใจกว้างอดทนอย่าไปถือสาเรื่องคำพูดแต่ต้องให้กำลังใจและหาหนทางแก้ไขสถานการณ์ไปกับพวกเขาเมื่อถามว่าตอนนี้ยังกังวลเรื่องอะไรบ้างนายกก็บอกว่ากังวลจนกว่าน้ำจะออกไปค่ะตอนนี้ระบายไม่ได้เพราะว่าน้ำหนุนอยู่รอบๆก็ยังสูงอยู่สิ่งที่ต้องระวังคือการแชร์ข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าจากนี้จะมีการปล่อยน้ำจากแหล่งต่างๆขอให้ทุกหน่วยงานนำเสนอข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ให้เกิดความสับสนนายกยังย้ำด้วยนะคะว่าการลงพื้นที่ไปไม่ใช่ไปเพื่อแจกข้าวแจกน้ำแจกถุงยางชีพแต่อยากจะไปสัมผัสถึงความลำบากของประชาชนจะได้เห็นสถานการณ์จริงว่าเป็นยังไงค่ะต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างอย่างน้อยก็ทำให้ทุกหน่วยงานเกิดการบูรณาการและมาให้บริการประชาชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ยังมีภาพค่ะที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์หลังจากแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งท่วมพื้นที่โดยรอบระดับน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะระทึกเขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่ม11 จังหวัดรับมือน้ำเหนือ 4-6 ตุลาคมเจอฝนแต่ไม่ตกแช่อนุทินประชุมปพช.สู้ท่วมขู่เด้งข้าราชการเกียร์ว่างแก้ววิกฤตกาญจนบุรีอ่วมปราจีนบุรีอพยพจมแล้ว31 จังหวัดดับ40 รายค่ะ
0: ขณะที่กรณีดึกคืนวันที่29กันยายนครับซึ่งนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมที่บ้านเอื้ออาทรถนนบางเขนเคหะบางเขนนั่นแหละครับอยู่ย่านสายไหมไปมอบถุงยางชีพแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขังแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่เห็นว่านายกรัฐมนตรีควักกระเป๋าตังค์แจกเงินชาวบ้านจนนำมาสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายนะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสดราม่าที่ถูกหลายฝ่ายแซะเรื่องนี้ครับว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยอย่าไปให้ความสนใจพอพูดแบบนี้ก็ไปว่าตนไม่สนใจเดี๋ยวก็หาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่มันไม่ใช่วันนี้ทำงานอย่างเดียวใครดุด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมาก็ถือว่าเขาได้ระบายนึกสภาพว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้แต่เราก็ปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วส่วนกรณีที่นายกมอบเงินให้ชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมนายกบอกว่าก็ถุงยังชีพที่นำไปแจกหมดนักข่าวก็เลยถามย้อนกลับไปถึงกรณีที่นายจักรพันชูเพชรอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความในทำนองว่าด่านายกก็ออกมารับของครบเลยนะแล้วนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เลยรีโพสต์แล้วก็ตั้งคำถามว่าเงินที่ควักออกจากกระเป๋าแน่ใจไหมสะอาดต้องย้ำว่าเกิดขึ้นก่อนที่นายกจะลงไปที่สายไหมนายกหัวเราะครับก่อนจะตอบว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็ยิ่งทำให้แตกแยกกันไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการที่ให้พี่น้องประชาชนไปเพราะว่าถุงยางชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีและประชาชนก็เดินออกมาไกลผมไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรจึงมอบในสิ่งที่มีอยู่ติดตัวไปก็เท่านั้นเองเป็นความตั้งใจของผมทำอะไรก็ได้ผมก็ให้ไม่คิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวใหญ่จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับยังไม่ปลดชัดชาติอนุทินตั้งวอร์รูมเช็คน้ำกทม.เยียวยาตามท่วมจริงนายกถกบก.ปพช.บูรณาการแก้ปัญหาอุทกภัยสั่งตั้งวอร์รูมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทุกเช้าอุดรอยรั่วการทำงานขอทุกหน่วยน้อมรับเสียงวิจารณ์ขอบคุณประชาชนอดทนอดกลั้นแจงลงพื้นที่ไม่ใช่แค่แจกข้าวแจกน้ำไปดูสถานการณ์จริงปัดยังไม่คิดปลดผู้ว่ากทม.โต้ดราม่าแจกเงินแค่ถุงยังชีพหมดส่วนไอซ์วิจารณ์

0: บอกพ่อแม่สอนมาดีให้ดูแลชาวบ้านอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดหึ่มฟันฝ่ายปฏิบัติงานและข้าราชการประจำเกียร์ว่านแก้น้ำท่วมชัดชาติแจงเงินเยียวยากทม.ยึดหลักปภ.จ่ายตามสภาพจริงเร่งพร่องน้ำในคลองเสริมคันกั้นน้ำชุมชนติดเจ้าพระยารับมือน้ำเหนือครับ
1: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะสะท้อนมานะคะฝากไปยังหน่วยงานที่อาจจะฟังรายการของเราอยู่นะคะว่าชาวชุมชนซอยย่อยในหมู่บ้านนักกีฬาค่ะตอนนี้ก็คือน้ำยังลึกอยู่เลยนะคะอยากจะยังไม่ได้รับการดูแลที่ทั่วถึงเมื่อวานนี้ก็ได้รับการรายงานจากแถวสายไหมซอย43เหมือนกันนะคะว่าก็ชาวบ้านเนี่ยด้วยความที่เป็นซอยค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่ด้วยการเดินทางค่อนข้างยากลำบากถึงขนาดต้องเช่ารถกระบะค่ะเพื่อออกจากหมู่บ้านเพราะว่าไม่มีน้ำไม่มีอาหารนะคะ
0: ก็เมื่อวานนี้ผมกลับเข้าบ้านยังไม่ได้เลย
1: นะฮะ
0: ในซอยเอลในบ้านเนี่ยเกินหัวเข่าไปแล้วฮะ
1: คือบางทีตามแฟลตต่างๆมีประชากรอยู่เยอะก็จริงแต่โดยรอบยังมีหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านด้วยนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เองค่ะก็ไประดมเครื่องสูบน้ำจากภาคเอกชนท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เนี่ยนะคะไปช่วยน้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทร์หลังจากปริมาณน้ำคลองแสนแสบเริ่มจะลดลงแล้วและช่วงเย็นค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่แถวแถวเคหะคลองจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็พบว่าเครื่องสูบน้ำก็ยังใช้งานได้ต่อเนื่องน้ำลดลงค่ะสูงถึง450เซนติเมตรแล้วนะคะก็ยังคงระบายน้ำออกไปส่วนพื้นที่เชื่อมต่อกันค่ะทั้งถนนรามคำแหงพื้นที่ชั้นในหลายจุดตอนนี้น้ำลดลงรถเล็กสามารถสัญจรผ่านได้มากขึ้นแต่บางแห่งก็ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือว่าในการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะคะส่วนถนนน้ำลดแล้วค่ะจะมีคลีนนิ่งคืนสภาพการจราจรบางซอยในแถบหัวหมากก็ยังลึกอยู่นะคะก็ต้องเร่งสูบน้ำด้วยส่วนในพื้นที่ลาดกระปังเองค่ะก็ถือว่ามีการระบายน้ำท่วมอยู่นะคะแต่ด้วยความที่คลองประเวศบุรีรมย์ยังสูงทำให้การระบายน้ำช้ากว่าพื้นที่อื่นก็ต้องทยอยเคลื่อนเครื่องสูบน้ำไปค่ะพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะวอนรัฐลดขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมรีบช่วยผู้ประสบภัยชัดชาติยึดหลักปภ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสระแก้วกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติแจกเงินเยียวยาเหยื่อน้ำท่วมกทม.ยึดหลักปภ.แต่เพิ่มค่าซ่อมบ้านตามสภาพจริงสมาคมประกันวินาศภัยเผยประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองเฉพาะโครงสร้างบ้านไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ชี้น้ำท่วมเดิมและท่วมต่อเนื่องมาถึง1ตุลาคมไม่เข้าข่ายคุ้มครองสกลทีซัดรัฐบาลยังแก้น้ำท่วมช้าเหน็บนายกต้องมองภาพกว้างไม่ใช่แจกเงินเป็นจุดๆจี้ลดขั้นตอนรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกประชาชนหลังน้ำลดให้มากที่สุดด้านการบินไทยเร่งสางปัญหาป่วนค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของเขื่อนเพิ่มการระบายน้ำก็เตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาครับช่วงหน้าติดตามรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาท
7: ผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
8: สมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
10: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ
6: ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่าย

0: ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับเมื่อวานนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ครับออกประกาศเรื่องเฝ้าระวังผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาบอกว่าปัจจุบันครับมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางแล้วก็ลำน้ำสาขาครับไหลผ่านสมทบอีกประมาณ 400-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุคาดการในช่วง30กันยายนถึง4ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องกรมชลประทานคาดว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานนำน้ำเข้าคลองทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพพร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่ทั้งเหนือเขื่อนและก็ท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดนะครับการปรับเพิ่มการระบายดังกล่าวคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้น 20-60 เซนติเมตรมีความเสี่ยงต่อ6จังหวัดท้ายเขื่อนต้องระมัดระวังกันครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดสธนช.เตือน6จังหวัดเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม3ถึง7ตุลาคมนี้นะครับสธนช.เตือน6จังหวัดเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม3ถึง7ตุลาคมนี้เผยน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลเผื่อนไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สำนักข่าวไทยบอกว่าสธนช.เตือน6จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มหลังผ่านนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มเป็น 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตรียมปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-60 เซนติเมตรครับ
2: ส่วนความคืบหน้าเรื่องกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างของการบินไทยนะคะเมื่อวานนี้ทางฝั่งคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมค่ะก็บอกว่าภาพรวม 26-29 กันยายนมีกระเป๋ารวมทั้งหมดนะคะกว่า 10,000 ใบขณะที่การบินไทยสามารถคัดแยกจัดการได้ประมาณวันละ 2,000 ใบก็คาดว่าใช้เวลา 3-4 วันจะเคลียร์ทั้งหมดค่ะประสานกำลังเสริมจากทั้งกองทัพอากาศในการช่วยเคลื่อนย้ายสัมภาระในการขั้นตอนการคัดแยกส่วนการจะทำให้เสร็จภายใน1ตุลาคมอาจจะเลยไปถึงวันที่2ตุลาคมนะคะซึ่งกรณีผู้โดยสารที่ยังมีกระเป๋าตกค้างก็สามารถที่จะเดินทางมาที่สนามบินเพื่อขอรับกระเป๋าคืนได้นะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องเร่งดูแลเป็นพิเศษก็คือผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนเครื่องโดยเฉพาะผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางต่อได้เพราะยังไม่ได้รับกระเป๋าโดยกระทรวงคมนาคมจะร่วมกันพิจารณามาตรการเยียวยาส่วนกระเป๋าสูญหายเกิดความเสียหายการบินไทยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขประกันและหลักเกณฑ์ซึ่งยอมรับว่ากระทบต่อภาพลักษณ์นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่ควรโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมุ่งหาการแก้ไขปัญหาไปร่วมกันขณะที่สายการบินไทยค่ะก็มีการพูดถึงว่าเป็นสายการบินแห่งชาตินะคะแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดปัญหาได้อย่างไรซึ่งทางรัฐมนตรีบอกว่าเพราะว่าการบินไทยมีความรับผิดชอบมากมีเที่ยวบินมากที่สุดค่ะเป็นสายการบินแห่งชาตินะคะส่วนสายการบินอื่นไม่เกิดปัญหาเพราะว่าเที่ยวบินไม่มากจึงเคลียร์ได้ง่ายกว่าอีกประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาค่ะคือการบินไทยออกประกาศฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าหรือคาร์โก้แจ้งระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกสินค้าถ่ายลำของคลังสินค้าการบินไทยสนามบินสุวรรณภูมิระหว่าง 1-6 ตุลาคมซึ่งคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเรื่องนี้ประชุมหารือกันได้ข้อสรุปว่าขอให้การบินไทยอย่าหยุดการให้บริการคลังสินค้าเพราะจะกระทบเป็นวงกว้างเมื่อเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานค่ะทางกระทรวงจะประสานขอกำลังเสริมเข้ามาแล้วก็ยังประสานให้ทางทอ.จัดเตรียมพื้นที่สุวรรณภูมิเพื่อนำสินค้าคลังการบินไทยที่ตกหล่นไปรวมกันไว้แล้วก็กันพื้นที่ในการรับรองสินค้าเหล่านี้ชั่วคราวซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการปิดให้บริการการนำเข้าและส่งออกสินค้าในคลังการบินไทยแต่อาจจะชะลอไปบ้างนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพค่ะมากันที่พาดหัวข่าวมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพกระเป๋าเดินทางสัมภาระที่ตกค้างแล้วก็มารออยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเต็มไปหมดเลยค่ะพิพัฒน์ลุยเคลียร์กระเป๋าค้างสุภจีห่วงคาร์โก้ชะงักกดเชื่อมั่นสรท.ชี้รัฐบาลเร่งแก้สิวเรื่องด่วนพิพัฒน์ลงพื้นที่ตรวจสนามบินสุวรรณภูมิกระเป๋าตกค้างสุภจีห่วงคาร์โก้ชะงักกดเชื่อมั่น

0: างด้านสรทอดปมคาร์โก้กระทบการส่งออกจี้รัฐบาลเร่งแก้4เรื่องด่วนเป็นพาดหัวข่าวของมติชนค่ะ
1: 7:51 นเดี๋ยวขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการจัดเสวนาทางวิชาการครับหัวข้อคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้โดยผู้ร่วมเสวนาก็ประกอบไปด้วยนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยศาสตราจารย์พิเศษจลันภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนายวัดติ่งสมิทธ์อดีตประธานกสม.และอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.ครับโดยนายสิทธิโชติกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยนะครับบอกว่าเงื่อนปมความผิดปกติของงวดคลุมชัดเจนยิ่งขึ้นในวันเลือกระดับประเทศณศูนย์แสดงสินค้าแล้วก็การประชุม Impact เมืองทองธานีเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบเอกสารลักษณะโพยสั่งการถูกทิ้งไว้ในห้องน้ำช่วงเช้าส่งผลให้กกต.ครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสั่งพิมพ์เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครชุดใหม่ทั้งหมดเพื่อใช้ในรอบบ่ายอันนี้คือความผิดปกติในการเลือกสว.กันครั้งก่อนนั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับในส่วนของศาสตราจารย์จลันภักดีธนากุลแนะทางออกนะครับสำหรับประเด็นนี้ควรยื่นสารรัฐธรรมนูญนะครับในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เพราะว่าเมื่อวานนี้อาจารย์จารันบอกว่าเส้นทางสุดท้ายครับที่ควรจะทำก็คือส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นศาลเดียวที่จะมีหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบการจัดระบบเลือกตั้งว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถใช้บังคับได้ก็ต้องเลือกใหม่ก็ถือว่าจะต้องล้มทั้งสภาดังนั้นผู้เสียหายครับจึงควรใช้ช่องทางในการร้องเรียนคือไปผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินและหากผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกก็สามารถยื่นโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้เลยครับพึ่งศาลรัฐธรรมนูญหรือคดีหัวสว.บี้กกต.สังคายนาตัวเองกระหึ่มเวทีราชบัณฑิตยสภากกต.เสียงข้างน้อยยืนยันหัวสว.ผิดชัดเจนจากโพยสั่งการในห้องน้ำวัดติงสมิทธ์เผย6ช่องทางกฎหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเดินหน้าต่อสู้คดีจลันทีช่องหรือคดีหัวสว.ดันสู่ศาลรัฐธรรมนูญมัดตัวการใหญ่ทั้งระบบเผยกลไกศาลฎีกาอาจต้องใช้เวลาถึง3ปีวิชาติงกกต.ระบบไต่สวนไม่ต้องรอพิสูจน์จนสิ้นสงสัยจี้เร่งแก้ไขปัญหาด่วนภายใน3เดือนก่อนประชาธิปไตยพังพินาศจนเผด็จการแทรกซึมครับ
0: เมื่อวานนี้มีการประชุมประจำปีของสภาพัฒน์นะคะก็มีทั้งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีปลัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะก็เข้าร่วมการประชุมรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจผู้แทนภาคธุรกิจกลุ่มเอกชนนักวิชาการองค์การระหว่างประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้เป็นไกลกว่าเดิมค่ะโดยเน้นย้ำว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันการเปลี่ยนพัฒนาเป็นรายได้โอกาสคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยสภาพภูมิอากาศด้วยเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมในหลายพื้นที่สะท้อนว่าการพัฒนาของประเทศไทยคือความสามารถของประเทศในการทำให้ประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงทั้งในวันที่สถานการณ์เป็นปกติและในสถานการณ์วิกฤตค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสสช.ลุยพลิกโฉมประเทศชูแผน14พัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจปฏิรูปรัฐ

0: ทุนมนุษย์ไฮเทคพลังงานนายกขอทุกส่วนขับเคลื่อนรัฐบาลเคาะ 1.25 ขออภัยค่ะ 11.25 ล้านบัตรคนจนส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะอยู่ใน daily news ค่ะเริ่มใช้บัตรคนจนรอบใหม่ได้สิทธิ์ 11.25 ล้านรายต่างจังหวัดคึกคักเช็คข้อมูลอุทธรณ์ไม่ผ่าน 3.2 ล้านรายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผู้ใช้สิทธิ์ 11.25 ล้านรายคลังเปิดตรวจสอบรายชื่อแล้วอุทธรณ์ไม่ผ่าน 3.2 ล้านคนเร่งอีก 400,000 คนยืนยันตัวตนภายในเดือนตุลาคมนี้รับเงินเพิ่ม700บาทชี้หากไม่ผ่านเกณฑ์ไปรอรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ยอดพุ่ง30ล้านคนสามารถกดรับสิทธิ์ได้1ตุลาคมด้านประชาชนทยอยแห่เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ3ทั้งดีใจและผิดหวังอสม.วอนรัฐเห็นใจถูกตัดสิทธิ์เหตุมีเงินกู้ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับตำรวจที่พะเยารับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างทางบริเวณบ้านแม่กาไร่หมู่ที่6ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาครับมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถจึงประสานเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพันพะเยาร่วมไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบรถเก๋งโตโยต้าสีขาวทะเบียนจังหวัดพะเยาสภาพพลิกตะแคงจมอยู่ในร่องน้ำข้างทางตัวรถนี่พังเสียหายทั้งคันเลยนะครับภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิตติดอยู่ในฝั่งคนขับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยออกมาทราบชื่อนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรทัศน์ชัยมงคลอายุ39ปีครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยาเสียชีวิตอยู่ภายในรถเลยนะครับเจ้าหน้าที่จึงนำร่างส่งโรงพยาบาลพะเยาเพื่อพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดก่อนประสานญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นักฟิสิกส์ขับเก๋งชนดับเผยผลงานวิจัยดีเด่นอาลัยบุคลากรคุณค่าอุบัติเหตุสลดคร่าชีวิตผู้ช่วยศาสตราจารย์หนุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาควบเก๋งกลับบ้านกลางดึกเกิดเสียหลักหลุดโค้งหมุนคว้างชนเสาไฟฟ้าก่อนตกร่องริมถนนสายนครสวรรค์เชียงรายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
0: ส่วนเรื่องของเอเจนต์เกมค่ะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพจายอังสุธาสาวิทย์ค่ะเป็นนักปั่นทีมชาติไทยสู้อย่างสุดหัวใจแซงชนะไชนีสไทเปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศรายการสปรินต์บุคคลชายจักรยานประเภทลู่เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพวิวกลวุฒินักแบดมินตันเหรียญทองชายเดี่ยวเอเชียนเกมในชุดลิเวอร์พูลทีมรักกับบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งที่ได้2ทอง1เงินถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกที่สนามบินที่นาโกย่านะคะก่อนที่จะเดินทางกลับจากญี่ปุ่นหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนพาดหัวข่าวในหน้ากีฬาค่ะบิ๊กตำรวจหนุนเต็มที่ปรับยศเทพบิวขึ้นชั้นสัญญาบัตรค่ะขณะที่ตกรอสาวไทยลุ้นหนักคิวแซงคิวแข่งโต้คลื่นวุ่นลมไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิวิกฤตงดต้อนรับนักกีฬาเอเชียนเกมก็เนื่องมาจากว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับความแออัดของสถานที่นะคะก็เลยทำให้ต้องขอความร่วมมือในการงดต้อนรับนักกีฬาเอเชียนเกมไปก่อนจนกว่าจะภาวะจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวในเช้าวันนี้ครับต้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 10-40เพิ่มเติมจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040และกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมผ่านแอปถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.เพื่อดำเนินการแล้วสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขโครงการได้สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนขอให้ประชาชนแยกขั้นตอนให้ชัดเจนผู้ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุมัติแล้วกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนโดยทั้ง2ฝ่ายกดเพียงครั้งเดียวก็เข้าร่วมโครงการได้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมวงเงินจะเข้าสู่บัตรตามสิทธิ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: านนานสิที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการ

0: แสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลซิดเกิร์ดเบลซิดเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิดเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9:00 น
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
8: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
11: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่นโตย
12: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
13: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
14: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
15: MCOT จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
16: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับ

0: เก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cut Hello One One

0: 24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วม24ถึง28กันยายนที่ผ่านมา29 30หลายคนดีใจอยู่2วันค่ะหลายพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาอีกแล้วช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกหน่วยงานรวมถึงทุกจิตอาสาที่ลงพื้นที่ในการกลับมาฟื้นฟูนะคะในหลายอำเภอของจันทบุรีหนึ่งในนั้นนะคะปังปอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยค่ะวันนี้มารายงานตัวเหมือนเดิมเจอกันพฤหัสบดีวันรวยของใครหลายๆคนด้วย1ตุลาคม2569ต้อนรับทุกท่านเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมเพลงเพราะพร้อมกับรายงานเรื่องของสถานการณ์หลังจากที่น้ำลดลงไปแล้วบ้านของท่านเป็นยังไงกันบ้างพูดคุยทักทายกันมาได้หลังไมค์เบอร์นี้0394714444หรือจะอินบ็อกซ์มาที่เพจอสมทจันทบุรีก็ได้ค่ะ
1: Mcot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้าง

0: โอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: พูดถึงเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ต้องอัปเดตกันรายวันเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนมีความกังวลใจนะคะว่าเห็นฝนตกเมื่อวานนี้แล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจะมีฝนตกอีกหรือเปล่านะคะอัปเดตกันนิดนึงค่ะหยุดไป 2-3 วันนะคุณผู้ฟังมีแดดออกมาเล็กน้อยหลายคนดีใจนะคะน้ำลดแล้วมีแดดแล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังกันอีกค่ะในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมบ้านเราที่จันทบุรียังมีฝนฟ้าเกิดขึ้นได้ร้อยละ30-40ของพื้นที่โดยเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะช่วงแรกเนี่ยจะตกหนักกันหน่อยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือค่ะแล้วจากนั้นก็จะ

0: อากาศเย็นลงนะคุณผู้ฟังส่วนทางด้านของภาคตะวันออกของเราอย่างที่บอกไปค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง4ตุลาคมฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ไหนก็ต้องระวังกันด้วยในช่วงนี้ยังไว้วางใจไม่ได้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีด้วยค่ะ
1: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: ณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ขณะนี้เวลา 9:00
2: น. Encore Radio
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำตอนบนปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงที่สถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายวานนี้และมีแนวโน้มลดลงโดยน้ำจากบริเวณดังกล่าวใช้เวลาเดินทางลงมาถึงต้นแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ12ชั่วโมงถึง1วันจึงคาดว่าปริมาณน้ำที่จังหวัดน

คอนสวรรค์จะขึ้นสูงสุดในวันนี้อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามปริมาณน้ำจากแม่น้ำสแกกรังซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญโดยเวลา 6:00 นสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน

0: โดยกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนให้มากที่สุดขณะเดียวกันกรมชลประทานเร่งนำน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพโดยเช้าวันนี้รับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกประมาณ348ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและฝั่งตะวันออกประมาณ256ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมประมาณ604ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่พื้นที่ตอนล่างนายเทเนตกล่าวว่าแม้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงจะผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ในระยะต่อไปโดยเฉพาะช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจึงต้องติดตามปริมาณฝนและน้ำที่จะไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จุดจอดรถฟรียังเปิดให้บริการสุวรรณภูมิรองรับกว่า 3,500 คันจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนยังมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เสี่ยงรัฐบาลขอแจ้งว่ายังมีจุดจอดรถที่เปิดให้ประชาชนนำรถไปจอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แก่ลานจอดรถระยะยาวโซน C รองรับ718คันโซน E รองรับ718คันลานจอดรถโซน5รองรับ455คันและโซน6รองรับ689คันรวม 2,580 คันไหลทางถนนสุวรรณภูมิสาย4รองรับได้อีกประมาณ 1,000 คันตั้งแต่แยกสถานีเลนถึงสถานีเชื้อเพลิงและแยก AMF ถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นที่รองรับรถยนต์รวมกว่า 3,500 คันโดยเปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองอาคารจอดแล้วจอดสถานีสีเอี่ยมจอดได้ฟรีโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูอาคารจอดแล้วจอดสถานีมีนบุรีเข้าจอดได้ฟรีโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมเช่นเดียวกันขอให้ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการของแต่ละจุดก่อนนำรถเข้าจอดและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบที่เดินทางจากดูไบมุ่งหน้าอิสราเอลต้องลงจอดกระทันหันที่ซาอุดิอาระเบียหลังนักบินบนเครื่องทะเลาะวิวาทกันอย่างหนักถึงขั้นทำร้ายร่างกายใช้มีดแทงกันภาพวิดีโอจากผู้โดยสารบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบมุ่งหน้าไปนครเทลอาวิฟของอิสราเอลถูกบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดในซาอุดิอาระเบียหลังมีรายงานว่านักบินต่อสู้กันภายในห้องนักบินผู้โดยสารชาวอิสราเอลคนหนึ่งก็ร้องขอความช่วยเหลือและกล่าวว่าผู้โดยสารได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้แล้วขณะเดียวกันผู้โดยสารกำลังช่วยเหลือชายได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งนอนอยู่บนพื้นเครื่องบิน1ในนั้นคือนักบินเที่ยวบิน FZ1073 ลำนี้เดินทางจากดูไบมุ่งหน้าสู่เทลอาวิฟอยู่ๆได้เปลี่ยนเส้นทางไปยังซาอุดิอาระเบียขณะบินอยู่เหนือน่านฟ้าจอร์แดนหลังส่งสัญญาณฉุกเฉินหลังการต่อสู้ระหว่างนักบินจะทำให้การของผู้โดยสารระบุว่าจู่ๆเกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรงระหว่างนักบินทั้งสองคนในห้องนักบินมีรายงานว่านักบินคนหนึ่งใช้มีดกระหน่ำแทงนักบินอีกคนเครื่องบิน Boeing 737ได้ลดระดับความสูงลงอย่างกระทันหันราว 14,000 ถึง 17,400 ฟุตหรือดิ่งลงจากระดับ 34,000 ฟุตลงมาอยู่ที่ประมาณ 16,600 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง2นาทีและหมุนอย่างรุนแรงสร้างความตื่นตระหนกและหวาดกลัวแก่ผู้โดยสารทั้งลำเครื่องบินยังได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ3ครั้งรวมถึงรหัส7500ที่แจ้งเหตุจี้เครื่องบินส่งผลให้กองทัพอิสราเอลต้องส่งเครื่องบินรบขึ้นประกบในตอนแรกเนื่องจากกังวลเรื่องความมั่นคงนอกจากนี้ยังมีทันตแพทย์ที่อยู่บนเครื่องบินลำนั้นเข้าช่วยปฐมพยาบาล

0: 1และในที่สุดเครื่องบินที่มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม180คนเปลี่ยนเส้นทางและลงจอดอย่างปลอดภัยที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงสุลต่านบินอับดุลอาซิสในเมืองตาบุกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดิอาระเบีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
3: ์เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plusจะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
6: ดินแฉะหรือน้ำท่วมระบบรากฝอยเสียหายสิ่งที่พืชต้องการไม่ใช่ยานะครับคือออกซิเจนที่จะหยุดความเป็นพิษของดินที่ขาดอากาศรากบาดเจ็บไม่สมควรใส่ปุ๋ยเคมีหรือราดยาที่เข้มข้นที่จะทำร้ายรากคลังเกษตรบางเขนแนะนำใช้ความเป็นด่างจัดในแร่ด่างทำลายเชื้อราเติมออกซิเจนให้แก่รากหยุดความเป็นพิษของแร่โลหะสมานแผลของรากที่บาดเจ็บและไม่ทำให้ดินเป็นเมือกเหมือนกับการใส่ปูนทั่วไปแนะนำให้พ่นยาดูดซึมดีๆพร้อมกับอะมิโนเปปไทด์โปรตีนสายสั้นล่อให้พืชดูดนำไปตามท่ออาหารส่งไปทั่วทั้งต้นยอดใบและรากเพื่อจัดการโรคราพร้อมกับกลุ่มแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่เข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์พืชเพื่อสร้างฮอร์โมนออกซินสร้างระบบรากสร้างไซโตไคนินในการแบ่งเซลล์ซ่อมสร้างเนื้อเยื่อดึงไนโตรเจนในอากาศเข้าสู่ใบพืชให้เอาไปสร้างอะมิโนโปรตีนในการซ่อมสร้างเซลล์เนื้อเยื่อหยุดใบเหลืองต้นสุดโทรมรากเน่ารายละเอียดที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
11: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
10: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
12: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
13: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราฟแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: MCOT ฮิวจันทร์

0: رات نے کھایا.
1: M Hot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: เอ็มขอดจัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: อยู่กันในช่วงนี้สิ่งแรกที่เราควรทำหลังน้ำลดบางคนเนี่ยอยากจะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วนะคุณผู้ฟังอย่าลืมประเมินความปลอดภัยจากด้านนอกก่อนนะคะว่าบ้านเราเนี่ยผนังมันมีรอยร้าวหรือเปล่ามันมีความเอียงที่ผิดปกติไหมเสาคานมันมีความเสียหายแบบไหนอย่างไรนะคะฝ้าเพดานประตูหน้าต่างรวมถึงสายไฟนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ใครจะเข้าบ้านเศษกระจกตะปูวัสดุแหลมๆเนี่ยมันจะอยู่ที่พื้นก็ระมัดระวังกันด้วยสวมใส่รองเท้าที่สามารถป้องกันอันตรายกันได้ด้วยนะคะนอกจากนี้งูตะขาบแมงป่องสัตว์มีพิษต่างๆก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะทีนี้อย่าลืมนะคุณผู้ฟังถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วยเผื่อว่าใครที่อาจจะมีประกันเรื่องของบ้านอยู่นะคะหรือว่าจะได้ไปรับเงินเยียวยาในส่วนต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็เวลาที่เข้าไปแล้วอย่าลืมเช็คระบบไฟฟ้าอันนี้ต้องเป็นอันดับแรกเลยที่คุณจะเดินทางเข้าบ้านก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะอันนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะคุณผู้ฟังอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในบ้านเรื่องของระบบไฟฟ้านะคะอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตกันได้เลยหากระบบไฟฟ้าของคุณถูกน้ำท่วมอย่าเพิ่งเปิดใช้นะอย่าเพิ่งไปสัมผัสปลั๊กใดๆค่ะอย่าเพิ่งไปทดลองเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆว่ามันใช้งานได้ดีหรือเปล่าคุณแจ้งการไฟฟ้าหรือว่าช่างไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบกันก่อนนะคะทีนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้การฟื้นฟูเชื่อว่าต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือออกมาอย่าลืมนะคุณผู้ฟังตรวจสอบนะคะทั้งตัวอาคารก่อนที่จะเดินทางเข้าบ้านกันด้วยค่ะ
2: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยแวนด้าอยู่ดี
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะและนี่คือรายการเพลงรักจะเพศสัตว์ค่ะกลับมาจะเจอท่านผู้ฟังกันที่สถานีวิทยุอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz ค่ะพอได้เวลานะคะน้องแวนด้าก็กลับมานั่งพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันเหมือนเดิมฟังอยู่ตรงไหนกันบ้างส่งเสียงมาหน่อยค่ะเขาบอกว่าฟังอยู่ไกลอยู่ใกล้นะคะรับฟังได้อย่างชัดเจนเนาะแล้วก็เลือกในส่วนของเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะงั้นก็แอบถามหน่อยก็แล้วกันมีใครเคยเป็นไหมคะเวลาซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งแล้วก็แอบเซ็กซี่โชว์ผิวตัวเองแต่กลับต้องเก็บใส่ตู้ไว้เหมือนเดิมแล้วไม่เคยหยิบมาใส่อีกเลยเพราะอะไรคะอาจจะน้อยผิวตัวเองหรือเปล่ารู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยหมองๆไม่สดใสไม่มั่นใจเอาเลยเนาะแต่งตัวมิดชิดซ่อนผิวไม่อยากอวดใครอย่าปล่อยให้ความหมองปิดกั้นโอกาสดีๆในชีวิตของเราเลยค่ะได้เวลาเลิกซ่อนออร่าแล้วล่ะหยิบมาเลยค่ะนี่คือในส่วนของโลชั่นเภสัชนะคะปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกนะคะมีความมั่นใจมากๆเตรียมชุดตัวเก่งออกมาได้เลยแล้วออกไปสาดแสงสว่างให้โลกเห็นกันดีกว่าค่ะวันนี้เลือกนะคะในส่วนของโลชั่นเภสัชค่ะรู้จักกันเป็นที่ทั่วถึงแล้วนะคะสำหรับในส่วนของโลชั่นเภสัชเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่รู้จักของทุกครอบครัวค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลชั่นโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลชั่นโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องของโลชั่นคุณภาพที่ดีๆแล้วต้องบอกต่อกันเลยปากต่อปากนะคะทุกบ้านต้องมีค่ะก็ต้องยกให้โลชั่นเภสัชเขาละนะชื่อเสียงในเรื่องของโลชั่นเภสัชช่วยดูแลผิวพรรณของคุณผิวหมองๆก็จะสดใสได้ให้สวยเปล่งประกายใสสว่างมีออร่าหลายคนถามมาว่าสูตรไหนดีนะนะนะนะสูตรไหนดีล่ะตอบเลยค่ะว่าดีทุกสูตรทุกสีเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 ช่วยอัพผิวสว่างใสแถมมีสารสกัดคือพรีเมียมตัวเด็ดนำเข้าทั้งนั้นเลยวิตามิน E จากญี่ปุ่นอัลฟาอะบูตินจากอเมริกาเลดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีใช้แล้วรับรองผิวสวยออร่าฝุ่งทุกสูตรได้ยินแบบนี้แล้วต้องรีบไปซื้อมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนหรือจะเป็นอัลฟาอะบูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเรดเลิฟแอปเปิลนะคะเร่งผิวสว่างแบบคูณสองกันเลยล่ะต้องไปลองใช้เองค่ะแล้วจะรู้ว่าสีไหนดีขนาดไหนเรียกได้ว่าดีทุกสีทุกสูตรนะคะวันนี้เลือกเลยค่ะในส่วนของโลชั่นเภสัชนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไหนเลือกได้ตามใจชอบทุกสีดีทุกสีทุกสูตรนะคะซื้อได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยก็ต้องโลชั่นเภสัชเท่านั้นค่ะ
0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์วันนี้ถ้าผู้ฟังให้ความไว้วางใจเราก็มั่นใจนะคะในส่วนของผิวสวยสดใสมั่นใจเกินร้อยต้องโชว์เลยต้องโชว์ต้องใช้นะคะมาอัพผิวของคุณกันต่อเลยค่ะโลชั่นเภสัชนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างใสขึ้นแล้วในเรื่องของจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอก็จะจางลงด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องผิวของคุณก็จะยิ่งเนียนใสอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดด้วยเนื้อโลชั่นเข้มข้นแต่เขาซึมไวนะทาแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ทาบ่อยๆได้เท่าไหร่ยิ่งดีค่ะทาไปเลยกลางวันก่อนนอนเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มแล้วก็มั่นใจเกินร้อยชวนพี่น้องเพื่อนฝูงมาเลิกซ่อนผิวหมองๆกันดีกว่าค่ะแล้วออกไปโชว์ผิวขาวๆผิวสวยๆนะคะเพราะโลชั่นเภสัชเขาทำให้ผิวสวยต้องโชว์ค่ะวันนี้เลือกโลชั่นเภสัชนะคะหาซื้อไปใช้กันได้ได้ค่ะโลชั่นเภสัชเนี่ยมีให้เลือกหลายสีทุกสีทุกสูตรดีมากๆนะคะแล้วก็ดีทุกสีทุกสูตรด้วยค่ะวันนี้หาซื้อได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยนะคะฝากท่านผู้ฟังกันทุกท่านด้วยค่ะหาซื้อไปใช้ดีแล้วฝากบอกต่อๆกันไปด้วยนะคะในส่วนของโลชั่นเภสัชค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วแล้วจากลากันไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมีความสุขกันมากๆวันนี้ส

0: M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-COT จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ขณะนี้เวลา10นาฬิกา Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

จากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณอนุทินประชุมติดตามช่วยน้ำท่วมยันไม่มีพื้นที่ใดเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดุสิตกรุงเทพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับคนที่วันนี้ได้รับตำแหน่งใหม่จึงขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความราบรื่นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชนพร้อมย้ำว่าคงไม่มีเวลาทดลองงานเพราะต้องเข้ามาเจอกับโจทย์ใหญ่วันนี้มาประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังต้องบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าและน้ำหลากซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นดังนั้นทุกจังหวัดต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดตลอดเวลายืนยันว่าไม่มีพื้นที่ใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปไม่ถึงขณะเดียวกันต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการทหารตำรวจประชาชนภาคประชาสังคมจิตอาสาและภาคเอกชนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทุ่มเทและเสียสละเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติการปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลได้สามารถสั่งการและระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากที่สุดผู้ว่าชัชชาติเผยเขตคลองจันทน์ลาดพร้าวน้ำเริ่มแห้งนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้น

0: แล้วประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานสามารถทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้เนื่องจากหากเปิดการจราจรตามปกติการจอดรถในบริเวณดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรประชาชนสามารถใช้บริการลานจอดรถจอดแล้วจอดของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเปิดให้ประชาชนจอดรถฟรีเป็นเวลา7วันในช่วงนี้ขณะที่ถนนศรีบูรพามีแนวโน้มดีขึ้นส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วเหลือเพียงการระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101และพื้นที่หมู่บ้านบางจุดส่วนบริเวณแยกบางกะปิระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยขั้นตอนต่อไปกทม.จะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วกทม.จะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบขณะที่นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสูบน้ำด้วยท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ว่าขณะนี้น้ำลดลงมากแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถใช้รถกระบะเข้าไปได้ประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วหลังจากนี้จะปรับแผนหน้างานเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นและเหมาะสมขณะนี้ระดับน้ำลดลงเฉลี่ยไม่เกิน 30-40 เซนติเมตรแต่เดี๋ยวประสานกทม.นำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาในพื้นที่ส่วนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จะต้องประเมินว่าสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ลาดกระบังต่อได้หรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสรุปผลงานครับ
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
8: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
10: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
9: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
10: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
12: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
12: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
13: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่

0: 20บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
4: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
5: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
6: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มพอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
2: ช่วงนี้พาไปหาของดีของอร่อยในจันทบุรีกับมะแปมผลไม้พื้นถิ่นสู่วัฒนธรรมอาหารแกงหางแมวกันหน่อยค่ะถ้าพูดถึงมะแปมบางคนเรียกชะมางหมากแปมมะดันแดงหรือจาบางคนก็เรียกเป็นลูกสันดันนะคะผลไม้นี้เป็นผลไม้ป่าหายากนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเขามีคุณค่าทางยามีวิตามินซีสูงค่ะช่วยละลายเสมหะบรรเทาอาการไอชุ่มคอลดไข้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมีผิวพรรณสวยๆก็สามารถทานได้เลยกับมะแปมเนี่ยแหละนอกจากนี้ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทานมะแปมไปแล้วนะคะรสเปรี้ยวๆผสมฝาดๆเล็กน้อยคุณค่าทางยาอย่างที่หลายคนรู้สามารถป้องกันโรคไข้หวัดได้ดีด้วยนะคะอันนี้หลายคนเนี่ยเอามาแปรรูปเอาไปประกอบอาหารนะคะเรียกได้ว่าดีต่อสุขภาพแบบนี้ค่ะหลายคนถามว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะเอาไปทำต้มขาหมูมะแปมมันจะมีความเปรี้ยวๆเหมือนต้มแซ่บคุณผู้ฟังจะไปทำปลาราดซอสมาแปมก็ได้นะคะเอาไปทำของหวานค่ะอย่างมาแปมเชื่อมหรือแช่อิ่มนะคะไปทำแยมมาแปมก็ได้หรือบางคนบอกว่าเอาไปทำมาแปมลอยแก้วนะคะแล้วที่สำคัญเขาสามารถแปรรูปเป็นไอศกรีมได้ด้วยค่ะนอกจากนี้เอาไปทำเป็นซอสบาร์บีคิวเอาไปทานกับบาร์บีคิวอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นของดีอาหารวัฒนธรรมของแก่งหางแมวนั่นเองค่ะ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Content 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Content จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: ับจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
2: ช่วงนี้พาเดินทางเข้าวงการบันเทิงไปดูซุปตาตัวแม่กันหน่อยก็แล้วกันนะคะอย่างอ้ำพัชราภาหลังที่เจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยภาพออกมาถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านของเธอผ่านอินสตาแกรมค่ะล่าสุดอ้ำนะคะเห็นคลิปก็ต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่ามีเพื่อนๆนะคะนำอาหารมาส่งค่ะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะคะแม้ว่าบริเวณโดยรอบบ้านจะมีน้ำท่วมค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ฟังแล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดทำให้หลายคนลุ้นตามไปเมื่อคลิปเนี่ยที่เปิดเผยออกมานะคะไปเห็นว่าเอ๊ะมันมีตัวอะไรนะคะหันหลังให้กล้องค่ะแล้วก็มีบางมุมเนี่ยมันดูคล้ายๆตัวเงินตัวทองดูไปดูมาอ้าวน้องงูกำลังแผ่แม่เบี้ยอยู่เลยนะคะงานนี้อ้ําก็บอกเพื่อนๆให้ระมัดระวังแล้วรีบขึ้นเรือค่ะลุยน้ํานะคะแล้วก็หลายคนบอกนะคะว่าเอ๊ะบ้านนี้เขาเตรียมรับสถานการณ์ได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสัตว์ที่มีพิษที่อาจจะหนีเข้ามาแบบนี้เชื่อว่าทุกๆบ้านนะคะอาจจะมีสัตว์มีพิษแบบคุณอ้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: หน้านี้ผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินเยียวยาตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิมคือ 9,000 บาทส่วนประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนคนที่น้ำท่วมจะได้2ครั้งใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ใช่ได้รอบเดียวซึ่งจะนับวันภัยพิบัติเป็นครั้งกรณีที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคม2569ได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายป้องกันภัยไปแล้วส่วนหากน้ำยังท่วมจนถึงวันนี้จะต้องใช้หลักเกณฑ์เยียวยาใดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องนับจากวันที่เกิดเหตุแต่หากน้ำมาระลอกใหม่ก็จะใช้ประกันภัยพิบัติ
1: ซ่อนออร่า
2: คุณยังรักไม่บ่นทำไม
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะ
2: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามราย
0: แต่กลับไปตรวจโรงครัวที่พักภูมิ

ายเกษตรไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการรับมือมวลน้ำที่จะมาจากภาคเหนือซึ่งประชาชนกังวลว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกครั้งว่ากรมชลประทานรายงานถึงสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ที่รับน้ำซึ่งจะผันจากกทม.สู่อ่าวไทยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะประคองระดับให้ค่อยๆสูงขึ้นพร้อมจะประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อให้ส่งข้อมูลมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนที่จะแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็วต่อไปจากที่ดูสถานการณ์พื้นที่ใดที่ได้รับผลอุทกภัยจากน้ำท่วมจากแม่น้ำน้ำยกระดับสูงขึ้นแน่นอน 100% แต่พื้นที่ใดเกิดอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากฝนตกจุดนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห้วง 1-2 วันนี้ในขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกใน

0: ช็คแล้วแต่ป้ายทะเบียนหายเช็คได้ที่เว็บไซต์ตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผบชน.รับผิดชอบงานจราจรได้กล่าวถึงประชาชนที่แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายสามารถเข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้ที่พบป้ายทะเบียนของตนหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมวิธีตรวจสอบง่ายๆเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วเลือกป้ายหายค้นหาป้ายของฉันกรอกหมายเลขทะเบียนให้ครบตามตัวอักษรและตัวเลขจากนั้นกดค้นหาหากพบข้อมูลสามารถตรวจสอบจุดรับคืนและช่องทางติดต่อผู้เก็บป้ายได้ส่วนประชาชนที่เก็บป้ายทะเบียนของผู้อื่นได้สามารถใช้เมนูเจอป้ายแจ้งให้เจ้าของรู้เพื่อเพิ่มหมายเลขทะเบียนจุดรับคืนและช่องทางติดต่อช่วยให้ป้ายกลับคืนถึงเจ้าของได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นบชน.ย้ำว่าเว็บไซต์ดังกล่าวให้บริการฟรีและมีคำเตือนให้ระวังมิจฉาชีพที่อ้างว่าเก็บป้ายไว้แล้วเรียกค่าส่งค่ามัดจำหรือค่าตอบแทนหากสามารถดำเนินการได้ควรที่จะมารับป้ายด้วยตนเองและนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของติดตัวไปด้วยหากค้นหาแล้วไม่พบป้ายทะเบียนเจ้าของรถสามารถขอรับป้ายทะเบียนใหม่ได้กับกรมการขนส่งทางบกโดยกรมระบุว่าผู้ที่ป้ายทะเบียนหลุดหายจากน้ำท่วมสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อขอรับใหม่ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเลขาสมช.เตรียมรุยงานแรกเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้พลเอกชัยพฤกษ
2: ์ชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมท.จังหวัดจันทบุรี
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

0: ิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
2: M-Cot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นคาชิวะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปาช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรรวีนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วด้วยตุลาคม2569นะคะขอให้เป็นตุลาคมที่ใจดีกับทุกๆคนหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่ากันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวโซเชียลเขาแอบแซวกันว่าใครเนาะตั้งชื่อว่ากันยายนเยินกันสมใจเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะใครที่กลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยก็เห็นใจเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าต้องลำบากกันในหลายอย่างเลยนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ต้องที่บ้านถูกน้ำท่วมนะคะอาจจะมีความเสียหายต่างๆมากมายอาจจะเดินทางไปทำงานกันไม่สะดวกยังไงก็ขอให้บ้านใครน้ำยังไม่ลดก็ขอให้ลดลงเร็วๆนะคะแต่ว่าที่จันทร์เรานี่สถานการณ์ดูจะคลี่คลายมาหลายวันแล้วก็อุ่นใจกันหน่อยนะคะที่ไม่ได้เสียหายมากเท่ากับทางระยองแล้วเมื่อวานคุยกับทีมอสมทระยองนะคะบ้านของทีมงานเนี่ยถูกน้ำท่วมกันไปหลายคนเลยถึงขั้นมาทำงานไม่ได้กันนะคะก็ลำบากกันไปแล้วก็แต่ว่าตอนนี้น้ำที่สถานีระยองเริ่มลดไปบ้างแล้วก็ยังพอนะคะแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงคือทีมอสมทกาญจนบุรีค่ะเมื่อวานได้คุยกันก็กำลังอยู่ในขาขึ้นนะคะน้ำกำลังท่วมสูงทีเดียวส่งกำลังใจให้กับทุกคนเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังใครที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะก็ขอให้คลี่คลายไปได้โดยเร็วนะคะก็สู้กันต่อไปกันละกันขอให้ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมในช่วงหลังจากนี้นะคะใครมีข่าวคราวที่ไหนน้ำยังไม่ลดหรือว่าอย่างไรพูดคุยกันได้ในชั่วโมงนี้นะคะยังไงดีเจอ้อมีเพลงเพราะๆมาส่งกำลังใจให้คุณแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันในชั่วโมงนี้เช่นเคยค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรรวี

0: วันนี้อากาศที่จันทร์ก็ค่อนข้างสดใสมีแดดมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะในภาพรวมของทั่วประเทศเนี่ยค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกว่าช่วงนี้จนถึงวันที่3ตุลาคมเนี่ยค่ะฝนลดลงก็ไม่ค่อยมีพื้นที่ไหนที่จะน่าห่วงว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นแต่ว่าหลังจากวันที่3ไปแล้วค่ะต้องจับตาต้องเฝ้าระวังกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าในช่วงวันที่4ถึงวันที่8ตุลาคมติดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยได้ในหลายพื้นที่จะเริ่มตกหนักกันมาตั้งแต่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกของเราก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันในช่วง4ถึง8ตุลาคมนี้ก็ขอให้ฝนมาไม่เยอะนักก็แล้วกันนะคะยังไงก็ติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยยังไงก็ดูแลตัวเองดูแลทรัพย์สินของท่านกันให้ดีด้วยค่ะ
1: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
1: นั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะจะเป็นหน่วยงานเป็นบริษัทห้างร้านเป็นใครที่ท่านเป็นใครคุณเป็นใครที่อยากจะสื่อสารเรื่องราวในธุรกิจของคุณนะคะให้คนทั่วไปได้รับทราบกันได้กลุ่มให้กลุ่มเป้าหมายของที่คุณต้องการเนี่ยได้รับรู้กันค่ะก็สามารถมาเช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุกับทางอสมทได้นะคะเพราะว่าเรามีสถานีวิทยุครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอนค่ะอยากจะสื่อสารในระดับประเทศหลายๆจังหวัดเนี่ยก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่ไหนเป็นพิเศษก็เลือกได้เช่นเดียวกันตอบรับทุกความต้องการของคุณอย่างแน่นอนค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจการเช่าเวลากันได้นะคะโทรไปได้เบอร์นี้เลย02-201-6512หรือว่า089-499-0909ค่ะ
2: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: งเล่ารอบโลก
1: วันนี้มีเรื่องเล่ารอบโลกมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะคะเป็นเรื่องราวของฉลามตัวหนึ่งฉลามจริงๆนะที่อยู่ๆก็กลายเป็นคนมีชื่อเสียงไปซะอย่างนั้นค่ะเรื่องราวนี้เกิดที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะอยู่ๆก็มีฉลามขนาดความยาวประมาณสัก3.5 เมตรเนี่ยถูกพบในทางน้ำแคบๆบริเวณท่าเรือเหนือในกรุงโซคิดภาพนะกันนะคะอยู่ๆก็มีฉลามมาอยู่บริเวณท่าเรือในเมืองแบบนี้เนี่ยก็ย่อมจะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจอยู่แล้วนะคะว่ามาจากไหนยังไงกันเนาะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปเฝ้าดูว่าเอ๊ะมันมายังไงแต่ว่ามันก็ยังหาทางกลับลงทะเลไม่ได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือเพื่อที่จะหาทางพาเจ้าฉลามตัวนี้ออกไปกลับสู่ทะเลให้ได้แต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะหน่วยยามฝั่งแล้วก็อีกหลายหน่วยงานเนี่ยค่ะต้องร่วมมือกันเอาเรือมาฉีดพ่นน้ำไปที่ด้านหลังของฉลามแบบฉีดแบบเบาๆนะเพื่อเป็นการผลักดันให้ฉลามตัวนี้เนี่ยกลับไปทางทะเลให้ได้แต่ว่าฉลามก็ว่ายน้ำหนีออกไปไม่ยอมไปตามที่พี่ๆเจ้าหน้าที่เขาพยายามกันนะคะทางหนังสือพิมพ์ของเกาหลีใต้ก็รายงานว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องวางแผนกันอย่างหนักหน่วงเลยทีนี้ว่าจะใช้อวนหรือว่าจะใช้เครื่องมืออะไรอย่างไรที่จะสามารถต้อนฉลามกลับลงทะเลออกจากคลองไปให้ได้นะคะก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะเจ้าหน้าที่ทางเกาหลีใต้จะทำได้สำเร็จหรือไม่แต่ยังไงก็ตามฉลามวาฬตัวนี้ได้ชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะมาปรากฏตัวทีเดียวนะคะโด่งดังไปเลยค่ะชาวเกาหลีเขาตั้งชื่อให้มันว่าบุกคังงีค่ะคำว่าบุกคังเนี่ยภาษาเกาหลีแปลว่าท่าเรือเอามาต่อท้ายด้วยคำว่างีในเป็นการออกเสียงในแบบภาษาเกาหลีให้มันดูแบบซอฟลงนะคะก็เลยกลายเป็นบุกหั่งงีเจ้าท่าเรือนั่นเองนะคะได้ชื่อแบบนี้ไปเลยค่ะในช่วงวันหยุดยาว4วันของเกาหลีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีคนประมาณสัก 480,000 คนค่ะคุณคะไม่น่าเชื่อเดินทางไปที่สวนสาธารณะริมน้ำที่อยู่บริเวณท่าเรือเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะไปชมโฉมของเจ้าบุกหั่งงีนะคะเจ้าฉลามตัวนี้ที่ติดอยู่คิดดูคนเป็นแสนนะคะหลายแสนไปเที่ยวชมฉลามกันนะคะก็เพราะว่าแปลกหูแปลกตานี่เองค่ะแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ของเมืองไปเลยด้วยขนาดนั้นเลยนะคะอยู่ๆก็โด่งดังขึ้นมาเพราะว่าเข้ามาติดอยู่ในท่าเรือรอลุ้นกันต่อค่ะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะช่วยเหลือผลักดันให้มันกลับลงสู่ทะเลได้หรือไม่หรือว่าจะกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงของเมืองนี้ให้ประชาชนได้ชื่นชมกันต่อไปก็รอติดตามข่าวคราวกันค่ะ
0: เรื่องเล่ารอบโลก

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: 21:55 น.ใกล้หมดเวลาของรายการ Soft Music Time แล้วนะคะดีเจอ้อมลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนค่ะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทาง FM 95.25 อสมทจันทบุรีเวลาเดิมนะคะก่อนมื้อเที่ยงแบบนี้แหละค่ะ11 โมงจนถึงเที่ยงนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี

0: วกผ่านนครสวรรค์ขึ้นสูงสุดวันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะประชุมด่วนแจ้งเงื่อนไขประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง30ล้านครัวเริ่มแล้ววันนี้กดยืนยันสิทธิ์ไทยชุดไทยพลัส60 40เพิ่มเติมรับ 1,000 บาทใช้2เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเกิดเหตุคนร้ายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบขณะเดินทางไปอิสราเอลนักบินผู้ช่วยพยายามก่อเหตุจี้เครื่องบินแต่กัปตันและผู้โดยสารช่วยสกัดกั้นไว้ได้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำชี้บอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพร้อมสั่งปภ.และผู้ว่าทั่วประเทศเฝ้าระวังต่อเนื่องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำทุกจังหวัดจะต้องเตรียมความพร้อมและรองรับพื้นที่เสี่ยงในระดับสูงสุดตลอดเวลาย้ำทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการทำงานการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางและก็จัดตั้งและบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีครับประชุมคอนเฟอเรนซ์กับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแล้วก็แพทย์ประจำตำบลในพื้นที่อำเภอบางสาวธงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ครับครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนก็ขอให้แจ้งสิทธิ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้ประชาชนลดความกังวลครับสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยพิบัติและเข้าถึงการชดเชยได้อย่างรวดเร็วพร้อมบอกว่าในส่วนที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมจะใช้งบประมาณตามกฎหมายป้องกันภัยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนด้วยนะครับว่าคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์การประกันภัยนั้นจะเริ่ม 24:00 นของ1ตุลาคมก็คือเมื่อคืนนี้ครับโดยจะยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งในวันที่30กันยายนในการถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมของจิสต้าแล้วก็ตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วสามารถรู้ตัวเลขชัดเจนว่าได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนจะใช้วิธีเหมาจ่ายครับเริ่มนับตั้งแต่1พฤศจิกายนไม่ต้องมานั่งสำรวจความเสียหายต่อไปหากจังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ

0: การดำเนินการสูบน้ำด้วยท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่แฟลตเคหะคลองจันทน์โดยบอกว่าขณะนี้น้ำลดลงมากแล้วครับพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถใช้รถกระบะผ่านแล้วก็ประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วซึ่งจะมีการปรับแผนนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปใช้ในพื้นที่ลาดกระบังต่อไปนายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงบอกว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับรายงานบอกว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับคุณกฤติยาครับ
1: ค่ะก็แต่ว่าตอนแรก 2,300 แต่ว่าเขามาปรับเพิ่มเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำล่าสุดที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะเมื่อ 6 นาฬิกาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็ระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนต่อมานะคะ 8 นาฬิกาทางกรมชลประทานก็แจ้งว่าจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 13 นาฬิกานี้นะคะอีก1ชั่วโมงค่ะโดยทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องไปนะคะส่วนน้ำตอนบนปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงที่สถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อบ่ายวันนี้แล้วก็มีแนวโน้มลดลงค่ะโดยน้ำจากบริเวณดังกล่าวใช้ระยะเวลาเดินทางจนถึงต้นแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ12ชั่วโมงหรือ1วันจึงคาดว่าปริมาณน้ำที่นครสวรรค์จะขึ้นสูงสุดในวันนี้นะคะแต่ว่าก็คงจะต้องติดตามปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแก่กลางด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญในช่วงเช้านะคะทางสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน570ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นหากน้ำจากแม่น้ำสะแก่กลางเพิ่มขึ้นและมาสมทบในช่วงที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ยังมีน้ำท่วมสูงก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดนะคะมาดูสถิติเปรียบเทียบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในรอบ6ปีตั้งแต่ปี2564ระบายน้ำ 2,801 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปี2565จำนวน 3,180 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที2567นะคะ 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและหากเปรียบเทียบในปี2554ณวันที่1ตุลาคมระบายน้ำไปถึง 3,616 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่วันเดียวกันนับเวลา 10 นาฬิกานะคะระบายน้ำอยู่ที่2,340 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค
0: ่
1: ะ
0: เคหะอเงินย่านสายไหมยังจมน้ำอยู่เลยครับชาวบ้านกว่าหมื่นคนติดค้างขาดอาหารขาดน้ำดื่มน้ำลดแต่ว่ายังไม่พ้นวิกฤตน้ำเริ่มเน่าเสียชาวบ้านหวั่นกระทบสุขอนามัยครับความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตหัดชุมชนอเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครหลังต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังมานานตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักเมื่อ26กันยายนที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้มีทั้งหมด23อาคารสูง5ชั้นมีประชาชนพักอาศัยรวมๆ 40,000 กว่าคนโดยในช่วงที่สถานการณ์รุนแรงระดับน้ำตรงนี้นะครับสูงประมาณ1เมตรหรือว่าเกือบครึ่งระดับเอวส่งผลให้ชาวบ้านจำนวนมากไม่สามารถเดินทางออกจากอาคารที่พักได้โดยครอบครัวที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กการเดินทางเข้าออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ของประชาชนจำนวนมากจอดแช่อยู่กลางน้ำล่าสุดวันนี้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 80-100 เซนหรือว่าระดับหัวเข่าถือว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบางส่วนแต่ว่าหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังทำให้การเดินทางเข้าออกอาคารยังเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับบางส่วนเริ่มทยอยเดินเท้าฝ่าน้ำออกจากอาคารเพื่อไปซื้ออาหารและก็สิ่งของจำเป็นขณะที่บางครอบครัวยังคงเลือกพักอยู่ในที่พักเนื่องจากมีผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กไม่สะดวกเดินลุยน้ำครับชาวบ้านสะท้อนบอกว่าขณะนี้สิ่งของที่ต้องการอย่างเร่งด่วนก็คืออาหารน้ำดื่มรวมถึงผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุเนื่องจากการเดินทางเข้าออกหาซื้อด้วยตนเองนั้นทำได้ยากรวมถึงอาหารสุนัขอาหารแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนอกจากนี้ครับหลังน้ำท่วมขังหลายวันบางจุดน้ำเริ่มเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วครับทำให้ชาวบ้านกังวลเรื่องของสภาพแวดล้อมสุขอนามัยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเร่งแก้ปัญหาต่อเนื่องจนกว่าน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติรัฐมนตรีเกษตรครับสกุลสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้ก็ลงพื้นที่พร้อมมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชนพร้อมยังนำอาหารสารเร่งพอดอหรือว่าสารจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาช่วยเร่งกระบวนการบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วก็ช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำหลังมีน้ำท่วมขังมานานหลายวันครับ
1: ด้านนาย

0: ภัทรพงษ์ลีลาภัทรสสเชียงใหม่เพื่อประชาชนในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงการประชุมกรรมการวันนี้ว่าจะประชุมเรื่องของข้อมูลสถานการณ์น้ำการระบายน้ำจากเขื่อนที่ภาครัฐยังให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนทั้งทีมโฆษกรัฐบาลรัฐมนตรีแล้วก็กรมชลประทานซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นโดยจะประชุมถึงสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนช่วงบ่ายนะคะจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนนทบุรีโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะร่วมประชุมด้วยค่ะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องสถานการณ์น้ำและการจัดการสาธารณภัยของรัฐบาลซึ่งค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานที่ประชาชนควรจะได้รับแล้วก็หวังว่านายกรัฐมนตรีจะมาตอบกระทู้นะคะในขณะเดียวกันค่ะนางสาวสบิดาไทเซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามและร่วมดำเนินกิจกรรมโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกและส่งมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบนะคะก็การดำเนินการครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทข้าวแสนดีจำกัดบริษัทสหฟาร์มจำกัดการไฟฟ้านครหลวงบริษัททิพยประกันภัยบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งแล้วก็บริษัทนางสาวถิ่นไทยงาม2559จำกัดนะคะก็ร่วมกันจัดเตรียมอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องพร้อมรับประทานน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาครัวจิตอาสาได้จะส่งอาหารฮารานอาหารปรุงสุกของว่างและเครื่องดื่มไปยังเขตพื้นที่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกมินบุรีบางกะปิรวมถึงส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบแล้วก็น้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการดำเนินงานในวันที่4ก็จะส่งมอบอาหารปรุงสุกไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย5จุดก็คือเขตสะพานสูงคันนายาวมินบุรีคลองสามวาแล้วก็เขตประเวศนะคะคือตลอดการดำเนินงาน4วันนั้นได้ส่งมอบอาหารแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 20,000 กล่องค่ะ
1: 12 นาฬิกา 11 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของการดูแลผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือนะครับรัฐบาลของงบ126ล้านบาทดูแล17จังหวัดภาคเหนือแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รัฐบาลเคาะงบ126ล้านบาทครับดูแลผู้ประสบอุทกภัย17จังหวัดภาคเหนือครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับมีมติอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนรวม126ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนืองบ126ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนครับก็ได้แก่96ล้านบาทสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือแล้วก็อีก30ล้านบาทสำหรับเร่งฟื้นฟูจังหวัดน่านโดยรัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในจุดที่มีความจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนโดยเร็วครับสำหรับงบประมาณ96ล้านบาทจะนำไปใช้ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำผนังกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่รับน้ำเดิมที่ชำรุดรวมถึงสถานีวัดน้ำและเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายพร้อมขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและจัดทำระบบแก้มลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ครับ การดำเนินงานครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนือก็ได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
0: ไปกันที่นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ได้ชี้แจงกรณีดราม่าการยกเลิกโครงการแก้มลิงนะคะซึ่งผู้ว่าชาชาติก็ยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริแต่ว่าแก้มลิงนั้นเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่ประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้มีแนวทางสำคัญ5เรื่องก็คือการทำเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์การปรับปรุงลำคลองและสภาพน้ำการทำคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงนะคะนายชาชาบอกว่าหลักการของแก้มลิงก็คือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกเมื่อมีน้ำมากสามารถนำน้ำเข้ามาเก็บได้แล้วก็เมื่อถึงเวลาจึงระบายออกแต่ว่าพื้นที่ที่กทม.เคยศึกษาเพื่อทำแก้มลิงหลายแห่งหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการจะต้องเบนคืนแล้วก็ลงทุนทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมนะคะสำหรับพื้นที่ที่เป็นประเด็นหากดำเนินโครงการตามรูปแบบเดิมจะมีมูลค่าการเบนคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาทในขณะที่การใช้แนวทางอื่นอย่างเช่นการขุดลอกการปรับปรุงคลองหรือว่าทำทางลัดน้ำและอุโมงค์สามารถใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกว่าจึงเป็นการพิจารณาด้านเทคนิคไม่ใช่การยกเลิกแนวพระราชดำรินะคะแนวคิดเรื่องของแก้มลิงยังคงนำมาใช้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีบึงหรือว่าพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงเข้ากับระบบระบายน้ำของกทม.อย่างเช่นบึงหนองบอนรวมไปถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกก่อนที่จะลงทะเลบริเวณบางขุนเทียนซึ่งเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่มีระบบน้ำหลักรองรับค่ะส่วนพื้นที่บึงกลุ่มหากมีพื้นที่รองรับอยู่แล้วกทม.จะเน้นพิจารณาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งการขุดลอกคลองการเชื่อมโยงกับระบบระบายน้ำโดยมองว่าแนวทางพระราชดำรินั้นไม่ได้มีเพียงแก้มลิงแต่ว่ายังมีทางออกอื่นนะคะแนวทางอื่นที่สามารถนำมาประกอบกันได้ทั้งการทำทางลัดน้ำการปรับปรุงคลองและการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่นะคะส่วนการกล่าวหาว่าการยกเลิกโครงการเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนเรื่องนี้นายชาชาติยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าหากพื้นที่เอกชนมีความเหมาะสมจะต้องใช้เป็นแก้มลิงกทม.ก็ต้องเบนคืนและจ่ายค่าที่ดินให้เจ้าของอยู่ดีจึงไม่มีเหตุผลที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนด้วยนะคะการนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงว่าเป็นการต่อต้านหรือว่ายกเลิกโครงการพระราชดำริเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะกทม.ยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดยืนยันว่าการบริหารน้ำในคลองกทม.ได้พร่องน้ำตามความเหมาะสมแล้วแต่เมื่อมีน้ำเข้ามามากก็จะต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์รวมไปถึงปัจจัยเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีเสียงจากประชาชนบางส่วนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชาชาติบอกว่าก็แล้วแต่นายกรัฐมนตรีไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะส่วนมีคำถามว่าท้อใจหรือไม่ซึ่งนายชาชาติก็บอกไม่เป็นไรทำเต็มที่แต่ตนเองมองว่าเรื่องที่ไปดราม่าเชื่อมโยงกับโครงการพระราชดำริต้องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็ดูตามเทคนิคเป็นหลักอะไรดีก็ทำเข้าใจว่ามีประชาชนบางพื้นที่อยากได้โครงการนี้แต่พอเป็นแก้มลิงทั้งจังหวัดต้องดูว่าภาพรวมได้น้ำมาจริงหรือไม่น้ำจะเข้ามาได้หรือไม่แล้วก็จะออกอย่างไรต้นทุนเท่าไหร่คือตนมองว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นโครงการที่มีมานานแล้วต้องคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่แล้วก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่นำมาทดแทนได้ซึ่งก็เชื่อว่ามีระบบที่มาทดแทนแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่านะคะส่วนเสียงสะท้อนของประชาชนที่สะท้อนว่าอยากให้ปลดออกเนื่องจากการรับมือปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้กรุงเทพมหานครมีข้อผิดพลาดมากมายนายชาชาติบอกว่าเรื่องนี้ก็เคารพความเห็นทุกๆคนตนเองก็คิดว่ามีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่ทุกคนบอกได้ก็คงแล้วแต่นายกรัฐมนตรีว่าจะปลดหรือว่าไม่ปลดนะคะแต่ว่าเราก็ตอบได้ทุกคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นและว่าทำอะไรไปแล้วบ้างด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
3: ส
2: ุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับที่รัฐสภาครับรัฐมนตรีพลดอนแจงกรรมธิการติดตามงบประมาณยืนยันไม่มีรัฐบาลไหนอยากทิ้งเด็กไว้ข้างหลังครับยอมรับกฎหมายปี66ดอกเบี้ยต่ำทำลูกหนี้เบี้ยวจ่ายกระทบสภาพคล่องของกยศ.เสนอขึ้นดอกเบี้ยคนเบี้ยวหนี้แล้วก็ลดดอกเบี้ยให้คนมีวินัยครับแล้วก็หามาตรการอุดรอยรั่วมหาวิทยาลัยตั้งแต่ค่าเทอมสูงรองรับคนจน1คนเซ็นไป400ถึง500คนครับวันนี้ครับคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณนำโดยนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการจัดประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.โดยมีนายพลดอนปิศนันทันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมชี้แจงและร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาครับนายพลดอนชี้แจงในที่ประชุมนะครับว่ากองทุนกยศ.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งปัญหาเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายกยศ.เมื่อปี2566ในส่วนของดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจากเดิมที่เคยสูงถึง 7-8% บวกกับดอกเบี้ยปรับที่สูงมากจนมีเสียงสะท้อนจากผู้กู้ยืมว่าจ่ายไม่ไหวทำให้ทุกภาคการเมืองเห็นพ้องให้ปรับลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ 0-1% แล้วก็คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมากครับเพื่อแก้ไขปัญหาในขณะนั้นแต่วันนี้สิ่งที่การแก้ปัญหาในวันนั้นกลับกลายเป็นปัญหาใหม่เมื่อดอกเบี้ยต่ำก็ทำให้ผู้กู้บางส่วนไม่ยอมชำระคืนกยศ.หรือเลือกไปชำระหนี้ก้อนอื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าปัจจุบันนะครับมีคนอยู่ในระบบกยศ.เกือบ4ล้านคนแต่เป็นลูกหนี้ชั้นดีเพียงแค่ล้านคนส่วนอีก2ล้าน6ครับเป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการหมุนเวียนเงินของกองทุนอย่างหนักนายพลดอนยังพูดต่อด้วยนะครับว่าตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมากยศ.ไม่เคยบริหารเงินได้อย่างเพียงพอต้องขอจัดสรรงบกลางเพิ่มขึ้นทุกปีหากไม่มีการบริหารจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งปัญหานี้จะเรื้อรังและต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งที่กองทุนควรจะบริหารจัดการตัวเองได้ครับซึ่งเมื่อตนได้รับเรื่องก็ได้พูดคุยกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลโดยตรงพบว่าปีการศึกษา69มีนักเรียนในกลุ่มเทียร์4ที่รอการตอบรับแล้วก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมประมาณ 14,000 คนแนวทางแก้ไขเร่งด่วนก็คือต้องเติมเงินเข้าระบบครับโดยนายเอกนิติได้เข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อขอก่อหนี้ผูกพันแล้วก็ใช้นโยบายของเงินงบกลางเพิ่มเติมอีก 1,200 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นก่อนสำหรับแนวทางระยะยาวฝ่ายบริหารในกระทรวงคลังต้องไปบริหารจัดการให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดครับโดยตนมอบนโยบายให้กยศ.ไปหาแนวทางเร่งรัดหนี้สินจากกลุ่มลูกหนี้ 2.6 ล้านคนที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ยังไม่มีงานทำไม่มีรายได้กลุ่มนี้จะไม่เข้าไปดำเนินการใดๆแต่ว่าจะให้โอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ครับ2กลุ่มที่มีรายได้และมีเงินเดือนแต่ยังไม่ยอมส่งเงินกองทุนคืนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นความท้าทายหลักที่กยศ.ต้องจัดการเพราะกลุ่มนี้ยอมชำระเงินคืนเพียงแค่งวดเดียวกองทุนก็จะสามารถหมุนเวียนได้อยู่แล้วครับซึ่งหากจำเป็นต้องแก้กฎหมายและพร้อมดำเนินการก็เสนอทางออกนะครับในการปรับโครงสร้างดอกเบี้ยครับก็คือจะปรับเบี้ยปรับสำหรับผู้ที่เบี้ยวหนี้แล้วก็ลดหนี้ให้กับผู้ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีครับ
0: ไปกันที่บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานคู่ยายหมีหมู่ที่ในหมู่ในพื้นที่หมู่ที่2บางพเนียงและหมู่ที่4ตำบลคู่ยายหมีสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทางชาวบ้านเขาก็ไปถ่ายคลิปไว้ได้เขาเห็นจระเข้นะคะความยาวประมาณ 3-4 เมตรตัวใหญ่นอนอ้าปากอยู่บนถนนสร้างความตกใจให้แก่ชาวบ้านที่พบเห็นอย่างมากทีเดียวล่าสุดหลังได้รับแจ้งนะคะตำรวจสนามชัยเขตก็สนที่กำลังฝ่ายปกครองเข้าระงับเหตุจระเข้หลุดลงคลองชลประทานบ้านบางพเนียงจระเข้1ตัวนะคะลอยคออยู่ในคลองส่งน้ำชลประทานบริเวณบ้านบางพเนียงก็ประสานไปยัง นายพัฒนสุริวงศ์นะคะซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของของจระเข้ตัวดังกล่าวนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันไม่ให้สัตว์หลุดรอดสร้างความสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอความยินยอมจากเจ้าของจระเข้ได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสนามชัยเขตตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงเพื่อระงับเหตุตามหลักยุทธวิธีแล้วก็ความปลอดภัยสาธารณะก่อนที่จะช่วยกันนำซากจระเข้ขึ้นมาจากลำคลองแล้วก็ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไปค่ะ
1: หนุ่มสุพรรณเคราะห์ร้ายครับระหว่างออกไปหาปลาฝนตกหนักโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตทั้งที่ยังคล่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์ครับหนุ่มโชคร้ายก็คือนายไพรวันอายุ37ปีเสียชีวิตอย่างหน้าเวทนาคารถจักรยานยนต์ช่วงตอน2ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ครับขณะกำลังออกไปหาปลาบริเวณบ้านบาตาเถนหมู่ที่15อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าโชคร้ายไปไม่ถึงที่หมายครับโดนฟ้าผ่าขณะฝนตกหนักหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเขตอำเภอสองพี่น้องเข้าตรวจสอบพร้อมตำรวจสภ.บางตาเถนแพทย์เวชโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เข้าตรวจสอบสภาพศพของนายไพรวันสวมเสื้อสีเขียวแขนยาวกางเกงวอร์มร่างกายมีร่องรอยถูกฟ้าผ่าที่บริเวณใบหน้าแขนและก็บริเวณฝ่าเท้ามีอุปกรณ์ตกปลาหล่นอยู่มีไฟฉายและบริเวณถนนอยู่ใกล้ๆรถจักรยานยนต์ครับเบื้องต้นเขารับผู้ตายขับขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปหาปลาระหว่างทางฝนตกหนักมีฟ้าผ่าลงมาอย่างแรงบริเวณดังกล่าวทำให้ผู้ตายเสียชีวิตบนรถจักรยานยนต์ทันทีครับ
0: ไปกันที่ตำรวจนครบาล นะคะแจ้งประชาชนประชาสัมพันธ์ประชาชนที่แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายจากฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถเข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้พบป้ายทะเบียนของตนเองหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่าตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมซึ่งพัฒนาโดยเจมส์นักกรินนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่กลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ทำป้ายทะเบียนสูญหายกับผู้ที่เก็บป้ายได้ค่ะรวมไปถึงสามารถตรวจสอบจุดรับคืนและช่องทางติดต่อผู้เก็บป้ายได้ด้วยนะคะบชน.ย้ำว่าเว็บไซต์นี้ให้บริการฟรีแล้วก็เตือนระวังมิจฉาชีพที่อ้างว่าเก็บป้ายไว้แล้วเรียกค่าขนส่งแล้วก็เรียกค่ามัดจำหรือว่าค่าตอบแทนนะคะหากค้นหาแล้วไม่พบป้ายทะเบียนเจ้าของรถสามารถดำเนินการไปขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้กับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: เริ่มแล้ววันนี้นะครับกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมรับ 1,000 บาทใช้2เดือนครับคือตุลาคมถึงพฤศจิกายนวันนี้โครงการลดค่าครองชีพของภาครัฐดำเนินการต่อครับทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติม2เดือนคือตุลาคมถึงพฤศจิกายนรวมรัฐช่วยเหลือ 1,000 บาทซึ่งต้องย้ำเตือนนะครับว่าต้องยืนยันสิทธิ์รอบใหม่เช้าที่ผ่านมาครับคนเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังกันมากเพราะเป็นโครงการยอดฮิตทำให้แอปหน่วงยืนยันตัวตนไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ายืนยันได้จนถึงวันที่15ตุลาคมส่วนผู้ประกอบการกดยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนครับส่วนผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้ง 11,250,000 คนอย่าลืมนะครับยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมช่องทางยืนยันก็คือธนาคารออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคมหรือยืนยันผ่านแอปเป๋าตังธนาคารกรุงไทย12มกราคม70นะฮะถึง12นะครับอย่าลืมเช็คสถานะก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์กันครับ
0: เมื่อเช้าก็จะกดได้ก็เครื่องเหมือนติ้วติ้วติ้วติ้วเลย6 โมงกว่านะแต่เขาบอกว่าพอ8 โมงไปแล้วเนี่ย
1: ก็คล่องแล้ว
0: ก็คล่องแล้วนะคะในที่สุดก็กดรับสิทธิ์ได้แต่ว่าใครที่ยังกดไม่ได้แต่เชื่อว่าน่าจะได้กันหมดแล้วเนาะก็เขาให้กดไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะมาดูอีกข่าวหนึ่งข่าวต่างประเทศนะคะเกิดเหตุร้ายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบในขณะที่เดินทางไปยังอิสราเอลค่ะนักบินผู้ช่วยพยายามก่อเหตุที่เครื่องบินแต่ว่ากัปตันแล้วก็ผู้โดยสารช่วยกันสกัดจับไว้ได้นะคะเครื่องบินเที่ยวบินที่ชื่อว่า F-1073ขึ้นบินจากดูไบไปได้แค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่กรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลเครื่องบินได้ส่งสัญญาณฉุกเฉินรหัส7700นะคะซึ่งก็บ่งชี้ถึงเหตุฉุกเฉินทั่วไปแล้วก็ส่งสัญญาณอีกครั้งรหัส7500ซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามที่เครื่องบินในระหว่างนั้นผู้โดยสารได้ยินเสียงร้องจากห้องนักบินผู้โดยสารพากันบุกเข้าไปห้องนักบินแล้วก็ช่วยกันจับกลุ่มนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุค่ะใช้มีดแทงกัปตันและกำลังต่อสู้กันอยู่พวกเขาก็ดึงคนร้ายออกมาแล้วก็ควบคุมเครื่องบินที่กำลังดิ่งลงอย่างรวดเร็วต่อมานักบินสำรองที่อยู่บนเครื่องจึงนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินทาบู ของซาอุดิอาระเบียในการสืบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อิสราเอลเผยว่านักบินผู้ช่วยแทนกัปตันพยายามที่จะทำให้เครื่องบินนั้นตกนะคะแต่ว่าเคราะห์ดีที่กัปตันชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บมีเลือดท่วมตัวนอนอยู่บนพื้นสามารถกดปุ่มล็อกเพื่อที่จะเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเข้าไปช่วยได้ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมกับเครื่องบินที่มีผู้โดยสารเกือบ200คนเพราะในเวลานั้นเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วประมาณ 17,000 ฟุตภายใน2นาทีขณะนี้สายการบินได้นำผู้โดยสารทั้งหมดไปยังจุดหมายปลายทางแล้วก็ได้ประกาศระงับเที่ยวบินและกลับจากอิสราเอลชั่วคราวขณะที่ยังคงสอบสวนเหตุการณ์ต่อไปค่ะเรื่องนี้ทางเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงยืนยันว่านักบินผู้ช่วยต้องการทำให้เครื่องบินตกและได้ชื่นชมกัปตันชาวอินเดียที่เป็นวีรบุรุษช่วยขัดขวางการก่อการร้ายแม้ว่าจะถูกทำร้ายบาดเจ็บจนรักษาชีวิต174คนบนเครื่องเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอลกล่าวว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุโจมตีซึ่งเป็นชาวโอมานค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมดรุงชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
9: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
2: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนัก ฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นคาชิวะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปาช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจัญญวัฒน์
11: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น. ที่นี่ Mcot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวชาวจัน 12:30 น. เป็นต้นไปนะครับจนถึง 13:00 น.พบกับผมจัญญวัฒน์ผลผลิตและก็น้องปองปอนสจิรัตน์นะครับทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันในช่วงเวลาตรงนี้วันนี้นะฮะนั่งในห้องส่งคนเดียวเพราะว่าน้องปองปอนติดภารกิจนะฮะลงพื้นที่พบกับลูกค้านะครับประสานโครงการที่เราจะมีกิจกรรมดีๆในวันที่13พฤศจิกายนนะครับเพราะว่าทางอสมทเนี่ยทำกิจกรรม CSR นะฮะที่จะไปเลี้ยงอาหารกลางวันกับเหล่าบรรดาน้องๆหนูๆเด็กๆที่โรงเรียนรู้สึกว่าจะเป็นโรงเรียนด้านเสม็ดนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ถือว่าเห็นแล้วนี่ก็เป็นนะฮะพื้นที่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะแต่นะยังมีอะไรที่น่าสนใจนะครับผมก็นะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่น้องปองปอนยังลงพื้นที่แต่ก็ยังส่งข่าวคราวเรื่องราวแล้วก็ส่งเสียงเจ้าๆในรายการเหมือนเดิมนะครับวันนี้เจอกันนะครับก็เป็นวันใหม่เดือนใหม่กันละนะไม่เจอตั้งแต่เมื่อวานนะก็ข้ามเดือนเลยเพราะวันนี้เป็นวันที่1นะฮะตุลาคม2569หลายๆท่านที่ทำงานถึงเมื่อวานวันสุดท้ายนะเกษียณอายุราชการบนเส้นทางแห่งเกียรติยศบนเส้นทางแห่งศักดิ์ศรีนะสิ่งที่ทุ่มเทแล้วก็ทำงานเพื่อนะส่วนรวมเพื่อสังคมนะเพื่อพี่น้องประชาชนหลายท่านก็ได้หยุดพักผ่อนกันละนะฮะเดินทางสู่เส้นทางหมายเลข60นะครับแต่ในขณะเดียวกันบางท่านก็อาจจะยังนะต้องลุยกับภารกิจหน้าที่กันต่อไปก็เป็นกำลังใจกันนะครับวันนี้1ตุลาคมครับก็ยังมีข่าวคราวเรื่องราวต่างๆในพื้นที่จันทบุรีของเราหรือว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงนะอย่างสักครู่เนี่ยฟังข่าวคราวจากอสมทส่วนกลางสถานการณ์น้ำท่วมยังมีหลายพื้นที่นะที่ได้รับผลกระทบนะฮะแล้วก็จันทบุรีเองก็ยังมีหลายจุดที่ยังน้ำท่วมขังกันอยู่แล้วก็นอกจากนั้นก็ส่งผลกระทบนะฮะต่อพืชผลทางการเกษตรนะหรือว่าจะเป็นสวนผลไม้ของพี่น้องประชาชนหลายท่านในช่วงแรกครับข่าวคราวมีอะไรกันบ้างนะฮะไปติดตามกับน้องปังปอนกันก่อนนะครับ
10: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจัญญวัฒน์
9: 12:30 น.กลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารกับปังปอนในช่วงแรกกันก่อนเลยนะคะยังคงมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำแบบนี้วันนี้เราเจอกันวันเริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วขอให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยค่ะเริ่มต้นข่าวแรกประจำวันนี้ไปติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนกันหน่อยก็แล้วกันไว้วางใจยังไม่ได้นะคุณผู้ฟังหลังจากที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมช่วง24-28กันยายนที่ผ่านมาหยุดไป2วัน29-30แดดออกค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยกลับมามีฝนได้อีกนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะโดยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนแบบนี้นะคะว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมประเทศไทยจะยังมีฝนเกิดขึ้นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงที่ภาคตะวันออกของเราด้วยนะคะจะมีฝนได้ร้อยละ30-40ของพื้นที่ช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันไปยาวๆเลยค่ะแต่ในช่วงวันที่4และ5ตุลาคมขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกของเราอย่างที่บอกไปค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันในช่วงนี้ด้วยนะคะหลังจากที่สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคุณผู้ฟังคะทางด้านของเทศบาลตำบลพระพราห่วงใยใส่ใจดูแลพี่น้องประชาชนในทุกช่วงวัยค่ะมีบริการรับส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์ตามนัดค่ะโดยมีการให้บริการรับส่งผู้ป่วยนะคะทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการแล้วก็ผู้ยากไร้นั่นเองค่ะในการช่วยลดภาระค่าครองชีพต่างๆนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางลดความเสี่ยงนะคะจากการขาดการรักษานั่นเองค่ะคุณแจ้งประสานงานไปได้เลยนะที่หัวหน้าสำนักปลัดเบอร์นี้ค่ะ0932645914หรือจะติดต่อไปที่หัวหน้างานป้องกัน0865168309โดยมีการให้บริการพี่น้องประชาชนในหมู่ที่1-10ตำบลพรับพรานั่นเองนะคะในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรติดต่อเพิ่มเติมที่เทศบาลตำบลพรับพรา0394190017นะคะในช่วงที่น้ำท่วมแล้วก็ลดลงมาแล้วในหลายพื้นที่น้ำจะมีการปนเปื้อนนะคุณผู้ฟังก็ต้องใช้น้ำที่สะอาดปลอดภัยในการลดเสี่ยงโรคทางเดินอาหารแล้วก็โรคผิวหนังด้วยค่ะหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยก็จะสังเกตได้นะคะว่าหลายคนมีอาการคลื่นไส้ท้องเสียนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของน้ำดื่มน้ำปรุงอาหารต่างๆค่ะคุณต้องเลือกน้ำที่เขาบรรจุได้มาตรฐานโดยน้ำประปาเนี่ยก่อนนำมาใช้ต้มกันก่อนนะเก็บในภาชนะสะอาดมีฝาปิดค่ะแล้วก็ใช้ภาชนะที่ตักน้ำที่มีความสะอาดอย่าพยายามใช้มือจับนะคุณผู้ฟังแล้วก็น้ำที่สงสัยว่ามีการปนเปื้อนเนี่ยก็อย่านำมาดื่มนะคะน้ำดูใสก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีความสะอาดอาจจะมีเชื้อโรคมีสารปนเปื้อนบางชนิดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะสำหรับน้ำอุปโภคหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมโดยตรงค่ะระมัดระวังเด็กเล็กผู้สูงอายุคนที่มีบาดแผลให้ใช้น้ำสะอาดในการล้างมือทำความสะอาดแผลแล้วก็ระมัดระวังนะคะสำหรับน้ำท่วมที่อาจจะกระเด็นเข้าตาเข้าปากหรือว่าสัมผัสบาดแผลของเรานั่นเองค่ะสำหรับภาชนะแล้วก็อุปกรณ์ในการสัมผัสอาหารล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนใช้สำหรับสิ่งที่ใช้ทำความสะอาดก็ต้องเป็นน้ำที่สะอาดนั่นเองนะคุณผู้ฟังล้างน้ำลดแบบนี้อย่าเพิ่งรีบใช้น้ำนะคะไปตรวจสอบทำความสะอาดกันก่อนว่าถังเก็บน้ำบ่อพักน้ำหรือว่าเครื่องกรองน้ำของคุณเนี่ยมีสีมีกลิ่นที่ผิดปกติหรือเปล่านะคะหากพื้นที่ไหนมีปัญหาเรื่องของน้ำสามารถติดต่อไปได้เลยค่ะที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะพาเดินทางไปที่ศาลาโอสถกันหน่อยค่ะเขามีชุดยาห่วงใยช่วยภัยน้ำท่วมจากร้านยาศาลาโอสถค่ะทุกท่านสามารถติดต่อรับกันได้เลยที่ศาลาโอสถโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะด้วยสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่ผ่านมาศาลาโอสถเขาก็เลยขอส่งกำลังใจในการร่วมดูแลชุดยาช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะสำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบป่วยไม่สบายเล็กน้อยเภสัชกรเขาเตรียมพร้อมในการดูแลทุกท่านค่ะเขาจะมีทีมงานของศาลาโอสถเร่งจัดส่ง งในเรื่องของยาไปให้ทั้ง32สาขานะคะแล้วก็แจกกันมาคุณผู้ฟังให้บริการมาฟรีเนี่ยตั้งแต่วันที่29กันยายนไปจนถึงวันพรุ่งนี้2ตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วท่านไหนอยู่ในพื้นที่ไหนก็สามารถไปรับบริการกันได้เลยค่ะโดยในวันนี้พฤหัสบดี1ตุลาคมจะเริ่มแจกกันนะคะในช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่สาขาสอยดาวสาขาทุ่งขนานรวมถึงที่สาขาป่งน้ำร้อนด้วยค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้2ตุลาคมนะคะไปติดต่อรับชุดยากันได้เลยคุณผู้ฟังที่สาขาแสนตุ้งสาขาตราดสาขาตลาดเทศบาลตราดสาขาทับช้างสาขาวังสมบูรณ์สาขาวังน้ำเย็น12สาขาเขาชะกันสาขาสระแก้วสาขาวัฒนานครสาขาอรัญญประเทศสาขาตาพระยาสาขาโคกสูงและที่สาขาคลองหาดตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook ของศาลาโอสถนั่นเองค่ะวันนี้ปังปอนต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะยังคงลงพื้นที่ติดตามเรื่องของโครงการอาหารกลางวันกันค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดต่างๆให้ได้ฟังนะคะส่วนช่วงนี้ส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจเอกในการดูแลคุณผู้ฟังปังปอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
10: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
12: ขอบคุณน้องปังปอนนะครับผมแม้ว่าติดภารกิจก็ยังส่งเสียงนะครับนำเสนอข่าวสารต่างๆและขอบคุณทุกข่าวทุกเรื่องราวทุกกิจกรรมแล้วก็ทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสักครู่ที่นะฟังจากน้องปังปอนก็มีความน่าเป็นห่วงหลายจุดหลายพื้นที่สถานการณ์ในตอนนี้ไม่ว่าจะเริ่มคลี่คลายแต่นะฮะเรื่องฝนเนี่ยเราก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะเพราะว่าตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปถึงวันที่8เนี่ยก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายก็เห็นเทลงมาก็เล่นเอาตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามวลน้ำเริ่มลดนะครับแต่ในขณะเดียวกันหลายจุดหลายพื้นที่พี่น้องชาวสวนเนี่ยยังอ่วมอยู่ยังแช่อยู่น้ำนะในสวนผลไม้ในสวนยางในสวนทุเรียนก็ยังสูงอยู่นะครับทั้งพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีของเราหลายจุดแล้วก็อย่างที่ระยองพี่น้องชาวระยองนี่ก็อ่วมหลายจุดเลยทีเดียวรวมไปถึงนะเส้นทางในการสัญจรที่จะเดินทางนะเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะจากแกลงไปเนี่ยก็ยังนะมีหลายจุดที่รถเล็กเนี่ยก็ยังผ่านยากแล้วก็ลำบากนะครับเป็นกำลังใจกันในช่วงเวลาตรงนี้นะครับผมกลับมาที่จันทบุรีครับยังมีข่าวคราวจากทางด้านของเทศบาลเมืองจันทนิมิตนะครับซึ่งก็เดินหน้าช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะครับก็นำทีมลงพื้นที่แจกยารักษาโรคถุงดำนะฮะแล้วก็น้ำหมักชีวภาพหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็เก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูนะสุขอนามัยในพื้นที่ชุมชนนะครับนายคมจักรถาวรวิรยนันท์นะฮะนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตครับได้มอบหมายให้ทางด้านของนายอมรนะฮะอานามนาถนะรองนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตนะพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนนะฮะหัวหน้าส่วนการงานข้าราชการแล้วก็พนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิตนะฮะเพื่อที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะคือฝนตกชุกน้ำท่วมขังในพื้นที่พักอาศัยแล้วก็เส้นทางสัญจรนะฮะซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็มีการนำยารักษาโรคนะถุงดำรวมถึงน้ำหมักชีวภาพจากทางเทศบาลนะฮะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรีด้วยนะครับนำไปแจกจ่ายให้สำหรับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะยังเร่งดำเนินการจัดเก็บขยะต้องบอกเลยว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยขยะไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนโอ้โหเยอะมากๆเลยทีเดียวลอยมากับน้ำหรือว่าจะเป็นสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างนะฮะนะเพื่อที่จะเป็นการเร่งฟื้นฟูความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะป้องกันการสะสมของลมดาพวกเชื้อโรคแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ครับทางเทศบาลเมืองจันทนิมิตนะฮะก็นะฝากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งในส่วนของโรงพยาบาลสิริเวชนะครับในการร่วมสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพที่จะมีการนำไปแจกจ่ายสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นนะฮะความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับผม แล้วนอกจากนั้นเวลาพูดถึงน้ำท่วมในตอนนี้ก็ยังมีนะฮะพลังน้ำใจจากพี่น้องชาวจันทบุรีที่หลั่งไหลไปช่วยกันในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหยกยาเครื่องนุ่งห่มนะฮะข้าวกล่องแล้วก็ของกินของใช้ต่างๆอย่างเห็นอาคารบางอาคารบ้านบางหลังเนี่ยนะท่วมจนแบบคืออยู่บ้านเนี่ยคือเสื้อผ้าเนี่ยเวลาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วน้ำยังขังอยู่นะอาหารอะไรต่างๆนะหรือว่าจะเป็นนะสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆก็มันไม่สะดวกครับบางท่านในตอนนี้รู้สึกว่าจะมีที่จันทบุรีนะยังมีพื้นที่หนึ่งที่ตามหาคุณยายท่านหนึ่งอายุ70กว่าปียังไม่เจอนะยังไม่เจอซึ่งน้ำก็ยังท่วมขังอยู่เป็นจำนวนมากยังสูงอยู่นะโดยการใช้เรือนะครับในการตามหาก็เป็นกำลังใจนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในช่วงที่มีการน้ำท่วมนะครับแน่นอนครับในตอนนี้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็ไม่ได้ลดลงในขณะเดียวกันก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทางด้านของโรงพยาบาลเขาสุกิมนะครับผมก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนนะฮะบางท่านเนี่ยเวลาน้ำท่วมนะไปโรงพยาบาลไม่ได้นะก็ไม่ต้องกังวลครับผมนะโดยเฉพาะในส่วนของคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลเขาสุกิมครับถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเดินทางมาโรงพยาบาลไม่ได้เราก็พร้อมที่จะดูแลคุณนะฮะแม้ว่าจะเดินทางมาโรงพยาบาลไม่ได้ก็ตามนะครับหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆดังต่อไปนี้นะครับบ้านถูกน้ำท่วมถนนถูกตัดขาดนะไม่สามารถเดินทางมาตามนัดได้นะหลายๆท่านก็อาจจะนัดคุณหมอเอาไว้บางท่านก็นะยาสูญหายนะถูกน้ำนะพัดหายหรือเปียกฝนนะครับจนเสียหายไม่สามารถที่จะนะรับประทานยาได้นะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ที่โรงพยาบาลได้เลยนะครับสามารถที่จะติดต่อนะได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นบางท่านก็อาจจะเป็นเพื่อนทางกลุ่มไลน์อยู่แล้วก็สามารถที่จะประสานไปทางกลุ่มไลน์กันได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะหลักของโรงพยาบาลนะ039-495-226-8นะครับต่อ162แล้วก็ต่อ163นะครับนอกจากนั้นยังมีเบอร์มือถือนะครับ0966720223นะครับในวันแล้วก็เวลาราชการหรือว่าจะประสานไปได้ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับผมถ้าเกิดว่าบางคนมีนัดกับคุณหมอแล้วไม่สามารถเดินทางมาได้บ้านถูกตัดขาดถ้าเกิดว่าเจ้าที่ของเรานะก็จะส่งนะหน่วยเคลื่อนที่เร็วไม่ว่าจะเป็นทางเรือหรือว่าจะเป็นรถยกสูงอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อที่จะประสานแล้วก็ช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับก็ประสานกันได้ก็เป็นคร่าวๆที่นะฮะส่งเข้าสู่รายการกับเราจากโรงพยาบาลเขาสุกิมนะครับนะฮะคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคร่าวๆจากทางด้านของรู้สึกว่าจะเป็นเทศบาลเมืองขลุงนะเรื่องของโครงการดีๆถ้าพูดถึงเรื่องของขยะแน่นอนครับน้ำท่วมเนี่ยเราเห็นขยะไม่รู้เหมือนกันมวลมหาศาลเลยทีเดียวมาจากไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอน้ำลดโอ้โหกองเต็มเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการแยกขยะนะฮะแล้วก็นำมาร่วมกิจกรรมดีๆโครงการดีๆนะกับทางเทศบาลเมืองขลุงนะนั่นก็คือธนาคารขยะนะโครงการธนาคารขยะซึ่งเดือนตุลาคมนะครับก็ยังเป็นอีก1เดือนที่ดำเนินการต่อเนื่องครับนะทางเทศบาลเมืองขลุงเองก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุงนะร่วมกิจกรรมธนาคารขยะประจำเดือนตุลาคม2569นะครับเดือนนี้วันแรกก็คือวันศุกร์ที่11ตุลาคมนะฮะเวลา 9:00 น.นะเป็นต้นไปนะครับสถานที่ก็คือบริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองขลุงนะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุงครับนะสามารถที่จะนำขยะรีไซเคิลที่ยัดนะที่คัดแยกแล้วมาร่วมกิจกรรมจำหน่ายได้นะครับเพื่อเป็นการร่วมกันลดปริมาณขยะนะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีด้วยนะครับตรงนี้สำคัญครับนะฮะก็บางครั้งเห็นไหมฮะคือฝนตกไม่นานสักว่า30นาทีนะบางพื้นที่น้ำท่วมขังเต็มเลยทีเดียวเพราะว่าบางจุดมีการทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำแล้วมันไปอุดตันน้ำไม่ระบายตรงเนี้ยก็ไม่ถูกต้องครับเก็บใส่ถัง นะฮะแล้วก็มีการแยกขยายชัดเจนแล้วก็นำมาขายมาจำหน่ายยังเป็นการสร้างรายได้อีกด้วยนะครับยังไปกันต่อที่ข่าวคราวดีๆตรงนี้มีคุณผู้ฟังท่านใดบ้างที่กำลังมองหางานกันอยู่อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีครับเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา12อัตรานะครับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังผลักดันแล้วก็ติดตามช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับนะก็เงินเดือนนะ 11,000 บาทต่อเดือนนะแล้วก็สวัสดิการอื่นๆก็ยังมีนะครับผมคุณสมบัติครับเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปไม่จำกัดวุฒิการศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะมีใจรักงานอนุรักษ์และก็สามารถปฏิบัติงานกลางแจ้งได้นะครับฉะนั้นยังไงก็เอกสารต่างๆเตรียมให้พร้อมไปสมัครกันได้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับนะจำนวน2ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน2ฉบับและก็สำเนาวุฒิการศึกษา2ฉบับนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ต้นไปนะครับผมเอาเป็นว่ายังไงสอบถามแล้วก็สมัครกันได้นะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์ของทางอุทยานนะครับอ่ะลองดูที่หน้าเพจ Facebook ของอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏกันได้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเนี่ยก็เป็นข่าวๆเรื่องราวดีๆนะที่บอกกล่าวคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้กันกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ยังเป็นเรื่องของการสมัครงานนะฮะก็จากทางด้านของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีนะครับผมโดยในตอนนี้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นนะเจ้าหน้าที่นะครับจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจพิธีการศพนะที่ได้รับพระราชทานวงเล็บนะฮะสวดภูมิภาคครับทดแทนในตำแหน่งที่ว่างของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนะครับก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่2ถึง12ตุลาคม2519ครับเวลาราชการนะฮะ 8:30 นถึง 16:30 นณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนะครับใครที่มีความสนใจไม่ต้องผ่านกพ.ปริญญาตรีทุกสาขาเพศชายนะครับเงินเดือน 15,000 บาทไปสมัครกันได้ก็แล้วกันหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมนะฮะที่039-323-840นะครับ039-323-840ครับตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีความรู้ความสามารถนะก็สามารถที่จะนะไปสมัครกันได้ก็แล้วกันนั่นคือข่าวคราวที่นำเรียนให้ทราบในช่วงเวลาตรงนี้ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมนะครับที่หลายๆหน่วยงานส่งเข้าสู่รายการกับเราหรือว่าจะเป็นข่าวคราวที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนเราก็จะนำมาพูดคุยในช่วงเวลาตรงนี้กันนะครับผมเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงกับมาเจอกันในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์กับผมจริยวัฒน์พลดีแล้วก็น้องปังปอนสจิรัตน์นะครับที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราทั้งทางคลื่นความถี่ 95.25 อสมทจันทบุรีแล้วก็ทางออนไลน์ที่ Facebook นะครับผมที่เพจอสมทจันทบุรีเวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวสักครู่1ชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับน้องปังปอนแล้วผมมารับช่วงต่อในภาคบันเทิง 14:00 นเป็นต้นไปสำหรับช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
10: คุยข่าวเช้าจันทร์โดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจัญญวัฒน์

0: ตามกฎหมายเมื่อวันที่3เมษายน2562จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเมื่อ14มิถุนายน2562อย่างไรก็ตามปรากฏข้อเท็จจริงว่าวันที่14มิถุนายน2562ซึ่งเป็นวันที่จะทำบัตรประจำตัวประชาชนนายเอริลบรัสตีนยังคงใช้หนังสือเดินทางในฐานะบุคคลสัญชาติอิสราเอลเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนและเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อ23มิถุนายนในการแปลงสัญชาติเป็นไทยมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยจึงให้ถอนสัญชาติไทยนายเอริลบรัสตีนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่1ตุลาคม2569รองโฆษกสทช.แจ้งมวลน้ำปิงถึงชัยนาทอยุธยา 2-3 ตุลาคมคุมปริมาณน้ำไหลผ่านปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครไปสมุทรปราการไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.ระบุถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยมวลน้ำจากแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในอัตราที่เป็นปริมาณประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำนี้เคลื่อนตัวมาถึงจังหวัดนครสวรรค์และอีก1วันจะเคลื่อนมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีปริมาณน้ำจากบนเคลื่อนมาทางเขื่อนวังร่มเกล้าอยู่ในเกณฑ์สูงสุดโดยมีการโครงการระบายน้ำผ่านเขื่อนวังร่มเกล้าในอัตราเดิมเพื่อชะลอน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ที่จะมาถึงปริมาณน้ำขณะนี้ที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงอยู่ไม่เกินเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเมื่อวานนี้มีการเพิ่มการระบายน้ำมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มขึ้นในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลการดำเนินการจะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่สูงเกินกว่าแนวป้องกันที่ทางจังหวัดได้เตรียมไว้สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังไปรวมกันที่พระนครศรีอยุธยาจะส่งผลทำให้น้ำถึงเขื่อนในวันที่2ตุลาคมและจะถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นสำหรับการประเมินจุดวิกฤตในกรุงเทพมหานครมีปริมาณน้ำลงไปอยู่ในเกณฑ์ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำในกรุงเทพมหานครขยับสูงขึ้นในเกณฑ์2ถึง 2.25 เมตรซึ่งจะต่ำกว่าคันป้องกันของกรุงเทพมหานครประมาณ40เซนติเมตรขณะที่ลมนาแม่กลองสถานการณ์น้ำเริ่มปรับตัวลดลงและมีแนวโน้มปรับปานระบายให้ลดลงสัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนเหนือและมวลน้ำนี้จะเดินหน้าต่อไปถึงจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามโดยเฉพาะในอำเภออัมพวาซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำกำลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่จะไม่รุนแรงไปกว่านี้เนื่องจากฝนที่ตกลงมาเป็นแบบประปราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปี

0: ้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมศิลปากรเร่งป้องกันน้ำ

0: ไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
3: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
0: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการ

0: ทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Khatchan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Khatchan Thaburi และ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: MCOT เตือนภัยช่วงนี้มาเตือนภัยมิจฉาชีพกันหน่อยในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ระมัดระวังมิจฉาชีพมาในคราบความช่วยเหลือแบบนี้หลอกรับบริจาคค่ะมีการเอาภาพเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะเป็นภาพที่สร้างมาจาก AI เอามาประกอบเรื่องราวสร้างความน่าเชื่อถือค่ะก่อนเปิดรับบริจาคในการที่จะไปช่วยเหลือคนที่ถูกน้ำท่วมหลอกให้ลงทะเบียนรับเงินกันด้วยค่ะเป็นการส่งลิงก์ปลอมอ้างว่าใช้สำหรับในการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือหรือรับสิทธิ์เยียวยาจากเหตุการณ์น้ำท่วมนั่นเองค่ะมีการปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือขอข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลทางการเงินด้วยนะคะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการอ้างว่าต้องใช้ในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะคะแล้วจะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาหรือว่าความช่วยเหลือต่างๆมีการหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันโดยอ้างว่าเป็นแอปพลิเคชันสำหรับลงทะเบียนหรือว่ารับเงินช่วยเหลือนั่นเองค่ะอาจจะทำให้มิจฉาชีพหลายคนตอนนี้ได้เงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ตามให้ทันนะคะสำหรับมุกของทางด้านมิจฉาชีพกันด้วยค่ะ
2: MCOT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
2: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cot จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

างที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ใจคือทุกข์ระทมชั่วที่รันดอนอีกพันปีก็เหมือนดี

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: อุ่นศูนย์ JICC เผยเช้านี้เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับเกิน 100% ขอประชาชนริมน้ำยกของขึ้นที่สูงอพยพเข้าที่ปลอดภัยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือศูนย์ JICC ระบุว่ามีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนเพิ่ม 4-8 ตุลาคมซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูไม่ใช่ฝนตกแช่ขณะเดียวกันการพยากรณ์อากาศในช่วง 6-7 ตุลาคมจะมีฝนมากกว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดฝั่งตะวันตกส่วนกรุงเทพมหานครฝนเปลี่ยนฤดูจะเข้าวันที่ 7-8 ตุลาคมจึงขอมีการเฝ้าระวังขณะที่มีการอัปเดตสถานการณ์แจ้งเตือนต่อไปสถานการณ์น้ำเหนือจากแม่น้ำปิงระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในช่วง2วันที่ผ่านมาลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้ระดับน้ำอยู่จุดที่สูงที่สุดและจะส่งต่อไปยังเขื่อนเจ้าพระยาก่อนเข้าแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีมีการหน่วงน้ำไว้เพื่อให้น้ำเข้ามาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาให้น้อยลงด้วยการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานนี้อยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะค่อยๆทยอยปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากมีการอนุมัติของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติเช้านี้เพิ่มเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยการระบายน้ำเป็นแบบขั้นบันไดโดยมีกรอบการระบายน้ำไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับน้ำในเขื่อนเกินระดับ 100% ไปแล้วมีการระบายน้ำลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะประชาชนพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ราบให้อพยพรวมถึงยกของขึ้นที่สูงส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกปัญหาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่จะระบายน้ำลงแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีระดับน้ำสูงขึ้นจากการเก็บกัก2วันที่ผ่านมาแต่ในส่วนน้ำที่เข้ามาเติมไม่ได้มีกระแสน้ำเพิ่มขึ้นเพราะฝนตกน้อยลงอย่างไรก็ตามเขื่อนมีโอกาสจะรับน้ำเพิ่มจึงปล่อยน้ำออกสำหรับพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองได้แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลความเป็นอยู่การดำรงชีพของประชาชนสทช.ย้ำเร่งผลักดันน้ำลงอ่าวไทยรับฝนเพิ่ม 5-7 ตุลาคมนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าระยะนี้ฝนทั่วไปเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่ขณะที่ภาคใต้มีการกระจายของฝนมากกว่าภาคอื่นส่วนในวันที่ 5-7 ตุลาคมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ฝนกลับมาเพิ่มขึ้นในหลายภาคและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งต้องเร่งระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบออกให้ได้มากที่สุดสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาคาดว่าปริมาณน้ำผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่มวลน้ำจากแม่น้ำสแกกรังไหลลงมาสมทบอีกประมาณ500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นโดยกรมชลประทานจึงเร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเต็มศักยภาพส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 109% ของความจุจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายลงแม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซล่าเซลล์

0: 990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
10: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
11: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: พลงเก่าของแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะครับและนี่คือดาวประดับฟ้าและก่อนหน้านั้นความล้ำในใจ2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้ครับ14 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17 นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการเอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกจัญญวัฒน์พลพินิจครับรายงานตัวเพื่อนคุณผู้ฟังและบรรยากาศในชั่วโมงนี้กับเพลงสตริงเก่านะครับผมที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังหลายท่านวันนี้วันแห่งความสุขวันแห่งความหวังวันแห่งความโชคดี1 ตุลาคม 2569นะครับผมแล้วก็เป็นวันที่จะมีเศรษฐีใหม่หลายคนนั้นเกิดขึ้นนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนั้นโชคดีแล้วก็สมหวังกันละกันและหนึ่งในนั้นขอเป็นผมด้วยนะฮะสักใบ2 ใบก็ดีนะครับขอเป็นรางวัลที่1นะครับถ้าเกิดว่ารวยแล้วจะเงียบเพราะในตอนนี้เงียบแล้วยังไม่รวยนะครับผม
1: Mcon Break Time
0: นับเวลาถอยหลังนะครับลุ้นกันครับใครบ้างที่ฟันดีใครมีตัวไหนดีๆก็งวดหน้าบอกกันด้วยก็แล้วกันไปกันต่อที่เธอคนนี้ครับผมอัญชลีจงคดีกิจครับด้วยความคิดถึงครับ

ายุอนามเนี่ยจะเลข6แล้วนะครับธรรมดาศิลปินสาวสาวสาวทั้ง3สาวก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตนะแล้วก็เดินสายพบปะกับธรรมดาแฟนๆอย่างต่อเนื่องวันนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ร้านนะของพี่หนุ่มสันติสุขนะสันติสุขแถวๆทางภาคเหนือจำไม่ได้ว่าเป็นจังหวัดอะไรก็ถือได้ว่าเป็นศิลปินในยุค90ที่หลายคนนั้นยังชื่นชอบแล้วก็ยังมีนะฮะบทเพลงที่นำเสนอกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบรรยากาศของเพลงเก่าๆที่พาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็วันวานนะครับรักคือฝันไปมาเป็นกำลังใจสำหรับนะทุกสิ่งทุกสายแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามกับเราและก่อนหน้านั้นปุ๊อัญชลีจงคดีกิจนะครับด้วยความคิดถึงขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นฟังรายการจากจันทบุรีหรือว่าจะเป็นทางภาคเหนือนะฮะหรือว่าจะเป็นทางอีสานแล้วก็ตราดนะฮะก็ในตอนนี้สถานการณ์นะฮะน้ำแม้ว่าจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังนะฮะลดไม่หมดครับผมแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อสวนผลไม้ของพี่น้องชาวจันทบุรีหรือว่าจะเป็นระยองนี่ยังอ่วมนะตัวเมืองเนี่ยก็นะฮะยังมีหลายจุดหมู่บ้านจัดสรรต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นเส้นจากแกลงที่จะไปชลบุรีบ้านบึงเนี่ยก็ยังมีน้ำหลากอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับผมรถเล็กก็ถ้าเกิดว่าจะเดินทางก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็เช็คเส้นทางให้ดีนะครับผมก็เป็นห่วงเป็นใยกันแล้วก็มวลน้ำเนี่ยจากทางภาคเหนือก็ยังทะลักเข้าพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคกลางนะครับโดยเฉพาะบริเวณรายรอบนะฮะชานเมืองแถวกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยังโดนกันเยอะก็เป็นกำลังใจกันนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นในปีนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คงต้องถอดบทเรียนว่าฤดูฝนปีหน้านะใครจะมองยังไงใครจะว่ายังไงใครจะเตือนไม่เตือนยังไงนะครับผมเราแค่ดูเป็นแนวทางแล้วก็ศึกษาเป็นนะฮะแนวคิดในการที่จะป้องกันตัวเองตัวเราเท่านั้นนะที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดทุกเรื่องครับแล้วก็ทำยังไงให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดตรงนี้สำคัญมากๆครับแต่ในขณะเดียวกันก็เห็นหลายคนคือนะเหมือนกับลูกนกอาปากเฝ้ารอคอยนะฮะเพื่อที่จะให้แม่มาป้อนเหยื่ออย่างเดียวก็เห็นเยอะนะฮะผู้คนมากมายหลากหลายครับเหมือนที่นะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านะครับบัวมีสีเหล่านะคนเราก็จะมีความแตกต่างกันออกไปครับผมแต่ก็เข้าใจสำหรับทุกความรู้สึกครับโดยเฉพาะจะในเวลาเจอสถานการณ์ที่สาหัสการบางคนนี่สิ้นเนื้อประดาตัวเลยทีเดียวก็เป็นกำลังใจกันนะครับอย่างทุกคนนั้นกลับมาฟื้นแล้วก็ยืนขึ้นมาได้อย่างมั่นคงแข็งแรงอีกครั้งนึงนะครับผมThank you.

0: ั่วโมง
1: มีบางคนนะว่ามิสเตอร์เอมิสเตอร์เอมีบางพื้นที่เจอแขด้วยว่าอย่างนั้นฮะอะไรแข What does this mean แข Request จระเข้นั่นเองนะฮะที่หลุดจากบ่อหลายๆที่หรือว่าจะเป็นแหล่งน้ำต่างๆฉะนั้นก็เรามาระวังนะจันทบุรีเห็นคุณยายวัย77ปีที่ยังหายไปก็ยังตามหากันอยู่ขอให้คุณยายไม่เป็นอะไรนะครับรวมเป็นกำลังใจครับ

0: M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณเอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรีคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446

ก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงเก่าที่อมตะตลอดกาลเลยทีเดียวโดยเฉพาะเพลงนี้แล้วก็ศิลปินด้วยนะครับอย่างพี่ต้อมเรนโบว์ในตอนนี้ก็ยังมีคิวการแสดงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เดินสายพบแฟนๆทั่วประเทศด้วยนะครับโดยมีทางด้านของพี่อนาเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะครับก็พบกับศิลปินที่ยังอยู่ในความทรงจำนะแล้วก็กับการดูแลสุขภาพนี่ก็ต้องบอกว่าพี่อนานี่ค่อนข้างจะเคี่ยวเรื่องของการดูแลสุขภาพของพี่ต้อมนะครับผมความในใจครับต้อมเรนโบว์และก่อนหน้านั้นรอวันฉันรักเธอพี่ออสรณชัยธมยาปริวัติซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็เป็นเพื่อนกันและทั้งสองศิลปินนะ

0: นะฮะถือได้ว่าเป็นศิลปินคุณภาพศิลปินที่เป็นไอดอลของใครหลายคนแล้วก็นอกจากนั้นเป็นศิลปินที่ดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพใครจะคิดนะว่า1ท่านที่ต้องสูญเสียนะที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควรก็คือพี่ออสนะครับผมก็ยังคงไว้ซึ่งผลงานเพลงเพราะๆที่นะฮะหลายๆคนนั้นชื่นชอบแล้วก็สิ่งที่ต้องบอกเลยว่านะพี่ออสนี่เป็นศิลปินคนหนึ่งที่ดูแลสุขภาพมากๆนะแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างว่าคือคนเราโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันไม่รู้ในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงศิลปินเนี่ยศิลปินเวลาไปแสดงคอนเสิร์ตต่างๆนะตามผับร้านอาหารบาร์ต่างๆนะฮะแม้ว่าเราจะดูแลสุขภาพดีไม่ดื่มไม่สูบไม่อะไรต่างๆนะแต่นะเรามีโอกาสที่จะไปนะสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ในพื้นที่นั้นๆที่เราเดินสายไปฉะนั้นเวลากลับมาคงต้องดูแลสุขภาพให้มากๆเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะเวลาอายุมากๆขึ้นด้วยในตอนนี้ก็รู้สึก60ปีสำหรับพี่ต้อมเพิ่งฉลองวันที่29เดือนที่ผ่านมาก็ทำกิจกรรมนะคอนเสิร์ตการกุศลด้วยนะครับกับ2เพลงเก่าครับที่มอบเป็นกำลังใจกัน1ข้อความที่ฝากถามมาด้วยนะครับส่วนเพลงของคนรักเรียกหาของพี่กุ้งนะผมยังหาไม่เจอนะฮะเดี๋ยวเป็น1สายจากพี่จุ๊บแจงแต่ช่วงนะฮะที่ผ่านมาแต่ยังไงขอบคุณมากๆก็แล้วกันยังหาไม่เจอเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงก็คิดว่านะคงต้องหาเพลงมาใช้นี่นะฮะไม่งั้นก็คิดดอกเบี้ยนะฮะมอบเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้ที่นี่อสมทจันทบุรีนะครับ M คอจันนะฮะ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับกับบรรยากาศช่วงบ่ายผมจันยวัฒน์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้กันตอนนี้น้ำเริ่มลดครับแต่ก็ต้องบอกว่าหลายจุดหลายพื้นที่ยังท่วมขังอยู่นะครับอย่างสักครู่ก็น้องเบลนะอยู่แถววังแซมนะฮะบอกว่าแม้ว่าผิวถนนเนี่ยมันจะลดนะแต่ในสวนผลไม้นะในสวนยางของพี่น้องประชาชนนะฮะหลายๆที่เนี่ยน้ำยังท่วมขังอยู่ฉะนั้นยังไงก็เป็นกำลังใจครับอยากให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นมันคลี่คลายแล้วก็ผ่านพ้นไปโดยเร็วที่สุดเพราะว่าทุเรียนเนี่ยนะเป็นพืชที่ค่อนข้างดูแลยากมากๆผมเคยศึกษามาปีหนึ่งเต็มนะอยากปลูกฮะมีที่นะสุดท้ายคือผมตัดสินใจเปลี่ยนเลยครับนะไม่ปลูกฮะอยากกินเสื้อเอานะ อ่ะก็เป็นกำลังใจกันครับเพราะว่าสวนทุเรียนหลายสวนในตอนนี้อ่วมนะฮะแล้วก็ยังมีหลายท่านที่นะฮะร่วมกันบริจาคสิ่งของต่างๆไปช่วยทางท่าใหม่วังตะโนดหรือว่าจะเป็นนะพื้นที่แถวๆแก่งหางแมวก็ยังนะมีผู้ประสบภัยกันเยอะอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็เห็นถามเรื่องของเส้นทางนะถ้าเกิดว่าจะเดินทางไปกรุงเทพนะไปชลบุรีอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ระดับน้ำในตอนนี้ต้องบอกว่าเส้นทางจากตราดจันทบุรีนะปกตินะครับเดินทางได้แต่จากจันทบุรีไประยองนี่แหละนะมีบางจุดบางพื้นที่ที่ระดับน้ำอยู่ประมาณ 30-40 เซนติเมตรเนี่ยประมาณ2ช่วงเลยทีเดียวโดยเฉพาะที่อำเภอแกลงนะฮะเส้นหน้าวัดหนองกระเพาะนะยังมีมวลน้ำนี่ยาวถึง2กิโลนะแล้วก็ช่วงอำเภอแกลงหน้าโรงพยาบาลระยองระดับน้ำประมาณ40เซนติเมตรนะก็ถ้า40นี่รถเล็กนะน่าจะผ่านยากนะครับผมฉะนั้นยังไงก็จะเดินทางก็ศึกษาเส้นทางให้ดีนะครับอันนี้คือเส้นถ้าเกิดว่ากรณีจะไปที่ชลบุรีนะครับส่วนหลายๆคนที่ไปกรุงเทพก็นะสามารถที่จะเส้นทางหลักนะฮะในตอนนี้หลายคนก็เดินทางกันอยู่นะครับก็สามารถเดินทางกันได้แต่คงจะต้องนะครับเอามาระวังแล้วก็อย่าไปฝืนนะจุดไหนที่น้ำลึกเนี่ยพอเห็นหลายๆคนคือฝ่าเนี่ยฝ่าแล้วก็ค่าซ่อมรถหมดไปเยอะบางคนรถจมบางคนนะฮะความสูญเสียมันไม่คุ้มค่านะฮะฉะนั้นหาเส้นทางหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับ
1: Mcard Hit 11
2: Your request

0: ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็ต้องบอกว่าฤดูกาลของการท่องเที่ยวกำลังจะกลับมาเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะบรรยากาศชายทะเลช่วงหน้าหนาวในทะเลก็ต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับหาดทรายขาวๆน้ำทะเลใสๆกับใครสักคนโดยเฉพาะคนพิเศษนะครับผมก็คงจะเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวคราวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาหยุดเพื่อนคุณฟังต่อในชั่วโมงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับ
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกรมชลประทานแจงประตูเขื่อนขุนด่านปราการชนไม่เสียเพิ่มการระบาย70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับฝน 4-6 ตุลาคมกรมชลประทานชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเขื่อนขุนด่านปราการชนพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาขัดข้องโดยก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำในอ่างมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกหลังระดับน้ำลดลงและสถานการณ์มีความเหมาะสมช่วงเช้า30กันยายนจึงปิดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์และเปลี่ยนไประบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนซึ่งเป็นการปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนเพิ่มขึ้นอยู่ที่216ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุอ่างจึงเพิ่มการระบายผ่านสปิลเวย์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาโดยยกบานประตูสูง25เซนติเมตรระบายน้ำประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4-6ตุลาคมย้ำว่าการเปิดปิดบานประตูเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์ไม่ได้เกิดจากประตูระบายน้ำขัดข้องสกลทีถามรัฐบาลแจงปมกระเป๋าตกค้างสุวรรณภูมิด้านสิริพงษ์เผยการบินไทยรับทำเสียชื่อเสียงประเทศเตรียมชดเชยเยียวยามากกว่าเกณฑ์กฎหมายกำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจานายสกลทีภัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารสายการบินไทยตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากปัญหาใดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาชี้แจงแทนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารล่าช้าและตกค้างตั้งแต่26กันยายนและเริ่มมีการประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่อากาศโยธินเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงเวลา11นาฬิกาวันถัดมาแต่ไม่ได้เป็นข่าวส่วนช่วงเย็นก็มีรัฐมนตรีสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปสำหรับสาเหตุที่มีปัญหาเฉพาะการบินไทยหลายคนมองว่าเพราะการบินไทยไปให้บริการขนสัมภาระให้กับสายการบินอื่นเพราะเกรงว่าจะถูกค่าปรับนั้นเป็นเพียงสมมติฐานแต่ตนเชื่อเช่นนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เสียค่าปรับจากสายการบินอื่นดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงได้ส่งกำลังคนเข้าไปสนับสนุนและสถานการณ์ปัจจุบันในการขนย้ายกระเป๋ามีการให้บริการจากบริษัทในเครือสายการบินไทยและ BFS ที่ดำเนินการชั่วคราวรอการต่อสัญญาใหม่และกำลังจะมีบริษัทภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดมารับสัมปทานเป็นรายที่3ซึ่งกำลังรอลงนามสัญญาส่วนเรื่องของการเยียวยาหากดูจากข้อบังคับแล้วทุกสายการบินที่มีความล่าช้าจะมีเกณฑ์ระบุไว้เช่นกรณีมีความล่าช้าหรือยกเลิกรายละ 270,000 บาทกระเป๋าสูญหายรายละ 65,000 บาทซึ่งการบินไทยยืนยันว่าจะดูแลประชาชนมากกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะทราบดีว่าทำให้เสียชื่อเสียง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กรดไหลย้อนเบลซิเกอร
1: ์ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทย

0: ื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวทเทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plusจะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0393229999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

เจก็ยนต์ไม่ให้ของดีเจเฉยจะมาหาดีเจนะดีเจก็ย่านตามคำขอครับผมสำหรับเพลงนี้ที่ถูกทำเอาไว้นะครับ1 BK Band รู้สึกว่าวงนี้จะคุ้นๆอยู่ใกล้ๆแถวจันทบุรีหรือเปล่านะฮะเพราะพี่รักจริงนะครับแล้วก็ก่อนนั้นนะกับเพลง cover นะฮะผู้สาวเสื้อปุ๋ยนะครับ2เพลงนะในชั่วโมงที่2หลังจากที่สักครู่นี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวคราวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับต้อนรับคุณฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในชั่วโมงที่2 M ขอดจันทร์ 95.25 ความสูงของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจนะครับเป็นเพื่อนคุณฟังในช่วงบ่ายนี้กับบ่ายแห่งความหวังกับช่วงเวลาที่นะใกล้เข้ามาทุกขณะโดยเฉพาะในชั่วโมงนี้ว่าใครจะเป็นเศรษฐีใหม่ใครจะได้เฮนะใครจะเหงาใครจะเศร้าใครจะสุขนะใครจะสนุกหรือว่าใครจะโอ้โหทุกอะไรทำนองนี้นะฮะก็ลุ้นกันนะวันนี้วันที่1นะตุลาคมนะครับผมอ่ะทุกเพลงนะฮะกับเพลงลูกทุ่งหรือว่าจะเป็นกลิ่นไอเพื่อชีวิตครับชั่วโมงนี้0394714444นะครับสักครู่ทักทายมาจากอำเภอมะขามนะครับฝากถามเพลงของไม้พิรมพรกับเพลงเหนื่อยไหมคนดีนะครับขอบคุณมากก็แล้วกันมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายหรือว่าจะเป็นพื้นที่นะฮะจังหวัดตราดแล้วก็ระยองด้วยนะครับในตอนนี้ก็ยังเป็นกำลังใจสำหรับนะฮะแฟนรายการทางระยองที่ฝนตกน้ำท่วมนะฮะน้ำมวลน้ำยังทะลักหลายจุดหลายพื้นที่อยู่ในตอนนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นทางภาคกลางหลายๆจังหวัดก็ยังโดนนะครับหรือว่าจะรวมทั้งจันทบุรีของเรายังมีน้ำท่วมขังหลายอำเภออยู่ในตอนนี้นะครับก็เป็นกำลังใจกันขอให้ทุกอย่างเหตุการณ์คลี่คลายโดยเร็วก็แล้วกันแล้วก็น้องฝนอย่ามาอีกเลยขอให้ทิ้งช่วงไว้ก่อนฮะทิ้งช่วงไว้ก่อนช่วงนี้สาหัสสากันแล้วนะครับ

0: ทิชานะครับและนี่คือโอ้ดวงใจครับ2เพลงต่อเนื่องต่อจากไม้พิรมพรเหนื่อยไหมคนดีน้องเมย์เองก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งดีเจที่ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับเป็นทั้งเจ้าที่จิตอาสากู้ภัยนะครับแล้วก็ทำพิธีกร MC อะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งด้วยนะฮะที่ก่อนหน้านั้นที่อะไรนะ Oasis World นะ Oasis World ใช่ไหมฮะที่จันทบุรีของเราที่บอกว่าไม่มีคนนะฮะน้องเมย์มาดูการแสดงอ้าวทำไมคนไม่ค่อยเยอะกลับไปก็นะลงโซเชียลแล้วก็นะลงในส่วนของทั้งเพจรวม IG ดาราอะไรต่างๆนานาวงการบันเทิงนะครับผมแล้วก็ธรรมดาอินฟูทั้งหลายก็ช่วยกันนะฮะลงแล้วก็ถ่ายทำแล้วก็ทำการ PR ประชาสัมพันธ์ต่างๆสุดท้ายกลับมาฟื้นคืนชีพกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้คนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมในตอนนี้น้องเมย์เองก็กลางคืนก็ทำงานจัดรายการวิทยุนะฮะกลางวันก็ทำงานโอ้ผู้หญิงแกร่งจริงนะครับแล้วก็ร้องเพลงก็เพราะด้วยนะครับโอ้ดวงใจครับมอบเป็นดวงใจกันกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้ขอบคุณทุกเพลงที่ทยอยส่งข้อความเข้าสู่รายการกับเราคนอย่างต่อเนื่องนะครับผมทิ้งท้ายเพลงนี้กับเพลงนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งสำหรับเพลงของเสถียรทำมือเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในช่วงครึ่งหลังกันแล้วกันนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
3: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.
0: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ประโยคสุดท้ายนะครับที่บอกว่าจนเซาหายใจพุลาเดอร์ก็คือลมหายใจสุดท้ายนะครับก็คือขออยู่ด้วยกันนะครับจนลมหายใจสุดท้ายภาษาอีสานบางครั้งบางคราก็เป็นภาษาที่น่ารักนะครับมีอะไรที่มุกมิกมุกมิกนะฮะหลายคนก็พูดได้นะครับผมเราบ่ได้จังได๋บ้านเกิดอยู่อีสานหลายๆคนบ้านเกิดอยู่อีสานครับแต่มาทำงานที่จีทบุรันจันทบุรีนะครับผมอ่ะใครที่ไม่ได้เกิดอยู่อีสานแล้วก็มาทำงานที่จันทบุรียกมือขึ้นครับนะฮะไม่ได้เกิดอยู่อีสานนะครับแต่มาทำงานที่จันทบุรียกมือขึ้นนะครับผมนะแปลว่าแมนอีสานเบิดเลนบ่ครับ คือบางทีเนี่ยพูดลักษณะแบบนี้หลายท่านเนี่ยงงนะฮะงงกับคำพูดนะครับว่าเอ๊ะตกลงเป็นคนอีสานหรือเป็นคนที่นี่อะไรทำนองนี้จะให้ยกมือหรือไม่ให้ยกมืออะไรทำนองนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหนเราก็คือคนไทยด้วยกันนะครับผมที่สำคัญก็คือความมีน้ำใจรอยยิ้มนะฮะแล้วก็มิตรไมตรีที่ดีต่อกันนะอยู่ที่ไหนก็ทำงานนะฮะเอื้อซึ่งกันและกันแล้วก็มีน้ำใจที่เผื่อแผ่แบ่งปันนะก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับบางท่านก็มาเอาอย่างผมนะพูดตรงๆเลยนะมาจันทบุรีเมื่อก่อนเนี่ยผมผ่านนะมาเที่ยวเท่านั้นนะไม่คิดหรือญาติเนี่ยนะมาเป็นตำรวจหลานๆมาเป็นตำรวจญาติก็มาทำงานที่นี่นะครับบอกโหไปอยู่ไกลจังนะที่จันทบุรีนะครับทำไมไม่อยู่

อีสานบ้านเราหรือว่าไปอยู่ภาคกลางก็พอนะครับเพราะว่าส่วนตัวพูดตรงๆนะฮะเป็นคนบ้านเกิดอยู่ที่อุดรนะฮะบ้านเกิดอยู่ที่อุดรที่คำชะโนดนะอำเภอบ้านดุงนะครับก็คือพออยู่ไกลเนาะก็คือผลสุดท้ายบ้านตัวเองไม่ได้อยู่เลยออกมาตั้งแต่ปี35ครับนะฮะแล้วก็ไปอย่างเงี้ยฮะอาชีพดีเจสุดท้ายมาอยู่จันทบุรีตอนแรกบอกคนอื่นว่าจันทบุรีมีอะไรดีมีอะไรน่าอยู่นะทำไมถึงไปกันจังนะครับนะไปอยู่กันจังเพื่อนๆคนรู้จักกันมาไอ้เราพอมาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากกลับเลยไม่อยากไปไหนอยากอยู่จันทบุรีตลอดนะฮะถึงเหมือนกับที่สโลแกนบอกว่าอะไรนะสุขทุกวันที่จันทบุรีนะก็น่าอยู่จริงๆฮะบรรยากาศดีแล้วก็หลายท่านก็อัธยาศัยไมตรีดีแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีๆนะครับผมตกลงนะมีใครยกมือบ้างนะมีใครถูกหวยบ้างนะเห็นบอกว่าในตอนนี้นะเลขล่างเลขท้าย2ตัวนี่ออกแล้วใช่ไหมฮะเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกนะฮะออกอะไรนะรางวัลที่1ออกหรือยังครับตอนนี้นะฮะแต่ผมรู้สึกว่าเห็นมีข้อความแบบๆนะครับนะสายข่าวผมบอกว่าเลขล่างออก70ว่าอย่างนั้นนะซื้อ71นะออก70ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมถูกรางวัลที่1ก็แล้วกันนะครับผมอ่ะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะวันนี้ใครจะโชคดีกันบ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมบอกกล่าวกันด้วยนะฮะถ้าเกิดใครถูกรางวัลที่1ก็บอกด้วยฮะเดี๋ยวไปฉลองด้วยนะฮะ

บคุณสำหรับการอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับและติดตามกับเราไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการจากจันทบุรีหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับผมหรือว่าจะเป็นจากตราดนะครับสาวๆตราดหรือว่าจะเป็นอย่างเพลงอะไรนะก็ขอมาจากตราดหรือเปล่านะฮะแล้วก็ทางภาคเหนือภาคใต้ใต้สุดก็ภูเก็ตนะเกาะภูเก็ตนะขอบคุณซ้อมด้วยคนสวยพร้อมๆกับเพื่อนๆซ้อนุชนะครับผมที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับเราตามคำขอครับสำหรับเพลงนี้มนแคนแก่นคูนถูกไฟสายแดนนะครับมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายเนาะบ่ายบ่ายแบบนี้เฮกันหรือยังเฮกันหรือยังหรือมีแต่สุยกับเฉียบ

0: นะชาตินี้นะยังไม่สมหวังชั้นใดชาติหน้าก็ขอให้สมหวังสักชาตินึงนะครับผมและนี่คือผูกฝ้ายสายแนนมาเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้นะครับผมอ่ะหลายๆคนในตอนนี้เฮ้นะครับมีใครถูกไหมเนี่ยนะผมขออนุญาตดูก่อนว่าสักครู่น่าจะหวยน่าจะออกแล้วล่ะในตอนนี้เพราะว่า15:53 นแต่ทำไมผมเปิดมานะฮะข้อมูลผมหายไปหมดเลย หายไปไหนข้อมูลตรงมาผลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1เลขประจำวันที่1ออก01จริงหรือเปล่าเนี่ย เลขหน้า3ตัวนะครับ791แล้วก็912นะฮะเลขท้าย3ตัวก็058แล้วก็396เลขท้าย2ตัว70นะครับส่วนเลขรางวัลที่1รางวัลที่1งวดประจำวันที่1ตุลาคม2569เลขที่ออก402701โปรดฟังอีกครั้ง402701ก็นะถอนหายใจเฮือกก่อนละ01นี่บอกตรงว่า01นี่คือเป็นเลขที่ผมถ้าเล่นใต้ดินนี่คือวันนี้ผมจะซื้อแต่บังเอิญว่าผมตั้งงบเอาไว้ว่าไม่เกินนะฮะ2ใบผมก็ซื้อ 2-3 ใบพอนะฮะเพราะว่าเมื่อเช้านี่มีข่าวเศร้าฮะมีคนรู้จักกันเสียชีวิตก็เลยบอกว่าเสียชีวิตวันที่1เนาะก็01ก็แล้วกันบอกคนอื่นไปคนที่โทรมาแจ้งข่าวนะฮะ01แปลว่าเขาน่าจะได้นะส่วน70นี่เลขทะเบียนรถเก่านะคันที่ขี่ปัจจุบันนี่แหละนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนทะเบียนนะเพราะว่าทะเบียน8007นะออก70แล้วเราก็เฉียดอีกงวดครับนะฮะฉะนั้นนะฮะเราไปลุ้นรางวัลที่2ลุ้นรางวัลที่2ลุ้นรางวัลที่3ลุ้นรางวัลที่4รางวัลที่5อ่ะเป็นกำลังใจกันและดีใจสำหรับเศรษฐีใหม่ในงวดนี้เธอว่าใครนะครับถูกนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: เดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาอยู่เพื่อนคุณฟังต่อเพลงของน้องต้นข้าวเดี๋ยวสักครู่นึงชั่วโมงหน้าต้นชั่วโมงนะครับ

ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนคนในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าเยาวราชเจ็บ3สาหัส1เกิดเหตุรถยนต์ไฟฟ้าเสียหลักพุ่งเข้าไปภายในศาลเจ้าแม่กวนอิมเทียนฟ้ามูลนิธิถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพส่งผลให้ผู้ที่กำลังสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดท้องที่สน.พระพลาชัย2จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าคนขับรถเป็นชายสูงอายุมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดันโลหิตก่อนเกิดเหตุมีอาการวูบและเหยียบคันเร่งทำให้รถพุ่งชนประชาชนที่กำลังสักการะอยู่ภายในศาลเจ้าเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3ราย

0: ในจำนวนนี้อาการสาหัส1รายทราบชื่อคนเจ็บคือนางสาววิภาอายุ81ปีส่งโรงพยาบาลกลางนายเกริกชัยอายุ21ปีส่งโรงพยาบาล IMF สีลมนางสาวเพชรพลอยอายุ26ปีส่งโรงพยาบาลเพชรเวชเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งระดมเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสำหรับความเสียหายภายในศาลพบว่าบริเวณฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมได้รับความเสียหายแต่ไม่กระทบต่อตัวองค์เจ้าแม่กวนอิมพนักงานสอบสวนสน.พระพลาชัย2อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุกทม.เปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปรับเพดานช่วยเหลือเพิ่มยื่นออนไลน์ได้ไม่ต้องใช้ใบแจ้งความนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอยื่นรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากล่าวว่ากทม.ปรับกระบวนการยื่นขอรับความช่วยเหลือโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถดำเนินการยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์กทม.เตรียมเปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วส่งผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตทางนี้คาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมและจะประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ให้ประชาชนทราบชัดเจนอีกครั้งในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานผ่านระบบ SMS ขณะที่ประชาชนยังสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตตามปกติสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือได้มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในรายรายการเพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ความเสียหายเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายความเสียหายตามจริงเดิมไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
11: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบ

0: ของคุณกัน
1: Let's go
0: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อม

0: อบไหมจ๊ะ
1: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
0: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
1: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MPOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
8: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
9: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
10: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990

0: 02-14-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตามหากันเจอหรือยังนะครับนวลคอยพี่ที่สวนลำไยน้องจ๊ะนาะนงพนีนะครับและก่อนหน้านั้นรักร้างราตรีน้องต้นข้าวแล้วก็น้องเต่านะครับผมตามคำขอจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่ใช่ไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444นะครับขอบคุณทุกท่านก็แล้วกันหรือว่าจะเป็นสายจากมะขามจากเขาคิชกูดนะฮะจากทางแถวแถวท่าไม้นะฮะหรือว่าจะเป็นจากอำเภอเมืองนะฮะจันทบุรีของเราวันนี้คลุงรู้สึกเงียบๆนะฮะคลุงเงียบๆวันนี้ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านะครับไปนะรดน้ำสวนทุเรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะว่าไปรดน้ำสวนทุเรียนคือไม่ต้องรดนะไม่ต้องรดนะฝนตกขนาดนี้แล้วน้ำท่วมที่อื่นเขาท่วมกันเยอะเนี่ยนะน่าจะยังชุ่มฉ่ำอยู่นะฮะเอาเป็นว่ายังไงถ้าทุเรียนสุกนะฮะก็อย่าลืมบอกเรื่องละกันเดี๋ยวไปเที่ยวชมสวนนะครับนะแถวๆคลุงส่วนใหญ่ไปไม่ถึงสักทีก็ขอบคุณมากๆก็ละกันสำหรับการทักทายทั้งจากที่จันทบุรีในตัวเมืองนะครับผมหรือว่าจะเป็นนะแฟนรายการแถวท่าช้างด้วยนะครับนะแล้วก็ถนนพญาตรังอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงทางภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็อีสานด้วยนะครับทางภาคเหนือภาคกลางโดยเฉพาะในตอนนี้ภาคกลางมวลน้ำลงไปเยอะนะครับก็เป็นกำลังใจกันหรือว่าจะเป็นอีกหลายที่ก็ยังเยียวยากันไม่เสร็จสับนะเพราะตอนนี้ก็คงต้องค่อยๆปรับตัวกันนะสิ่งที่สำคัญก็คือสุขภาพจิตในการที่จะค่อยๆฟื้นตัวเรานะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่นะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาพักกายพักใจนะเหมือนกับนะหลายๆท่านบอกว่าในตอนนี้อยู่ในสวนนะครับไม่อยากออกจากสวนเลยนะครับนะฮะนั่งดูนะโอ้โหคือนั่งดูสวนมานะแล้วก็ 4-5 วันนะพอคิดว่าเห็นน้ำเริ่มลดก็ยังทำใจไม่ได้นะ 2-3 วันก็ยังทำใจไม่ได้อีกนะครับก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะฮะขอแค่เราปลอดภัยนะครับอะไรที่เป็นของนอกกายเราก็นะสามารถที่จะหาใหม่ได้เป็นกำลังใจสำหรับทุกท่านนะครับผม

0: ึงข้อความจากทางเหนือนะฮะที่ช่วยผมเพิ่มเติมคิดถึงครั้งที่ลานนะครับแท้ศิลาแล้วก็จ๊อบนะ
1: ฮะซุปเปอร์ฮิต
0: สบายฮานกับเพลงอีกหนึ่งเพลงเพราะเพลงดีมีความหมายมาเป็นกำลังใจนะครับผม

0: เข้าสู่รายการคิดถึงครั้งที่ล้านนะครับผมรักมากก็คิดถึงมากนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ต้องห่างไกลกันนะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: มาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับบ๊ายบายเย็นๆนะฮะกับผมมิสเตอร์เอกอสมทชันตบุรีเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับผมเพิ่งรู้นะว่าหนวลก็มีสวนลำไยแล้วก็ขี้บ่าวก็มีสวนลำไยคอยกันอยู่คนละสวนหากันทั้งปีก็ยังไม่เจอนะครับผมฉะนั้นโทรศัพท์หากันครับไม่งั้นก็ปักหมุด GPS มา

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอร์ดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ียงร้องของยุ้ยญาติเยอะนะครับสำหรับเพลงนี้รักพี่ไข่นุ้ยนะครับภาษาใต้นี่ก็น่ารักเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมสำหรับเพลงนี้มานะครับหรือว่าจะเป็นก่อนหน้านั้นพบเธอที่จันทบุรีนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับบรรยากาศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับเพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติม0394714444นะครับผมอสมท.จันทบุรีเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับ

0: ู้สึกเงียบๆนะเรื่องของกระแสคนถูกหวยแปลกมากเงียบกริบเลยทีเดียวในตอนนี
1: ้เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ส่วนผมก็เฉียดฮะทั้งบนทั้งล่างซื้อแต่ลอตเตอรี่ไม่ซื้อใต้ดินไม่งั้นได้เฮเหมือนกันนะซื้อ17ออก07เนี่ยซื้อ0220ออก01แม่ไม่เป็นไรฮะงวดหน้ามีให้แก้ตัวนะครับ

0: สามชั่วโมงที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึง17 นาฬิกานะครับกับเพลงเพราะๆที่เลือกฝากกันแล้วก็คุณผู้ฟังช่วยผมเพิ่มเติมมาประมาณ 80% เลยทีเดียวขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามกับเราอสมทจันทบุรีนะครับเอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกช่วงท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้ายังมีเพลงเพราะๆนะครับมีเพลงไหนอยากฟังก็ยังสื่อสารแล้วก็แนะนำเข้าสู่รายการได้เหมือนเดิมที่0394714444ดูแลสุขภาพนะครับผมช่วงนี้ก็หลายๆพื้นที่ก็ยังน่าเป็นห่วงหลายๆพื้นที่ก็กลับมาฟื้นฟูกันอีกครั้งหนึ่งหลายพื้นที่เนี่ยยิ่งนะอาการสาหัสการบางคนก็น้ำตาร่วงเลยทีเดียวนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทางไหนทุกอย่างย่อมมีทางออกเป็นกำลังใจสำหรับทุกๆคนก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมในครั้งนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเสียหายหนักครับนะเฉพาะแค่รถยนต์คันหนึ่งจมน้ำค่าใช้จ่ายก็หลักหมื่นขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่นะจะซ่อมเสร็จจะเคลียร์เสร็จจะได้กลับมาวิ่งใช้งานเหมือนเดิมนะฮะได้มาบรรทุกของรับจ้างทำมาหากินนะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่านะเป็นหัวใจสำคัญพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงแล้วก็บ่ายสองโมงถึงสิบเจ็ดนาฬิกานะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพิลาขึ้นฟังไปแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกกรุงเทพฝนตกหลายพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะที่มีรายงานว่าหลายจุดเกิดลูกเห็บตกอาทิย่านรัชดาภิเษกซอยเสือใหญ่แยกลาดพร้าวโชคชัย4เป็นต้นขณะที่กรุงเทพมหานครได้รายงานว่าเมื่อช่วงเวลา 16:00 นในพื้นที่กรุงเทพมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตสวนหลวงบางกะปิจตุจักรพญาไทดินแดงวัฒนาบางซื่อบางพลัดบางกอกน้อยตลิ่งชันบางแคทวีวัฒนาหนองแขมคลองเตยโดยฝนมีการเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวมที่เขตภาษีเจริญ49มิลลิเมตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมวงเล็กผนึกเกล่าทัพระดมกำลังตรงจุดช่วยประชาชนเร็วที่สุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีพลเอกณัฐพงษ์เพราแก้

0: ้วเสนาธิการทหารพร้อมด้วยผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพเพื่อนำข้อสั่งการและแนวทางจากการประชุมในระดับรัฐบาลมาจัดระบบการปฏิบัติในส่วนของกระทรวงกลาโหมให้ทุกเหล่าทัพทำงานสอดประสานกันและสามารถสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดพร้อมแบ่งพื้นที่และภารกิจให้ชัดเจนระดมสรรพกำลังที่ต้องการกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานลดความซ้ำซ้อนจัดลำดับความเร่งด่วนของการสนับสนุนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีระดับน้ำสูงพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังหรือเครื่องมือเพิ่มเติมสุภมาศสั่งสคบช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ายกรถต้องเป็นธรรมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้สคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมขณะนี้เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสคบแล้วโดยเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายสำหรับการเคลื่อนย้ายรถสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและได้รับแจ้งว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและค่ารถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมสคบได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อด้านการเคลมประกันสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์ดินแฉะหรือน้ำท่วมระบบรากฝอยเสียหายสิ่งที่พืชต้องการไม่ใช่ยานะครับคือออกซิเจนที่จะหยุดความเป็นพิษของดินที่ขาดอากาศรากบาดเจ็บไม่สมควรใส่ปุ๋ยเคมีหรือราดยาที่เข้มข้นที่จะทำร้ายรากคลังเกษตรบางเขนแนะนำใช้ความเป็นด่างจัดในแร่ด่างทำลายเชื้อราเติมออกซิเจนให้แก่รากหยุดความเป็นพิษของแร่โลหะสมานแผลของรากที่บาดเจ็บ

และไม่ทำให้ดินเป็นเมือกเหมือนกับการใส่ปูนทั่วไปแนะนำให้พ่นยาดูดซึมดีๆพร้อมกับอะมิโนเปปไทด์โปรตีนสายสั้นล่อให้พืชดูดนำไปตามท่ออาหารส่งไปทั่วทั้งต้นยอดใบและรากเพื่อจัดการโรคราพร้อมกับกลุ่มแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่เข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์พืชเพื่อสร้างฮอร์โมนออกซินสร้างระบบรากสร้างไซโตเคนินในการแบ่งเซลล์ซ่อมสร้างเนื้อเยื่อดึงไนโตรเจน

0: มิโนโปรตีนในการซ่อมสร้างเซลล์เนื้อเยื่อหยุดใบเหลืองต้นทรุดโทรมรากเน่ารายละเอียดที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับ
1: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
2: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
1: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
2: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
6: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M คอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M-Cot จัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cot จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ่าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ่าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: M-Cut Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดตุลาสองกับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่

0: ารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณอรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
0: ครับแหมนึกว่าฝนฟ้าจะไปแล้วนะฮะและจะมาอีกรอบเดือนที่4ตกหนักเลยพี่เพศาลเมื่อสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่ผ่านมา
1: เห็นว่ามีลูกเห็บด้วยนะ
0: ใช่ครับรัชดาคนตื่นตาตื่นใจกันใหญ่เลยมีลูกเห็บตกในกรุงเทพฮะ
1: ประหลาดมาก
0: ไอ้ลูกเห็บตกนี่ก็คือร้อนมันเจอเย็นใช่ไหมครับกลายเป็นลูกเห็บเนี่ย
1: มันส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกิดช่วงที่พายุฝนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วง
0: เมษาประมาณนี้พายุฤดูร้อน
1: ช่วงฤดูร้อน
0: ฮะ
1: ฤดูร้อนแล้วมันก็เกิดฝนขึ้นมาฉับพลันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันก็จะมีลูกเห็บเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะมันเกิดการลัดขั้นตอนจากหนาจากเย็นจัดเป็นน้ำแข็งแล้วลงมาเร็วเกินไป
0: ละลายไม่หมด
1: ละลายไม่หมดมันก็ตกมาเป็นน้ำแข็งเลย
0: ครับ
1: นะมาเจอสภาพอากาศร้อนอย่างรุนแรงนะ
0: ครับแต่คราวนี้มันเกิดในกรุงเทพมหานครเลยนะ
1: มันก็แปลกมาก
0: ครับ
1: มันวิปริต
0: โอ้เขาบอกเจอกันนะรัชดาลาดพร้าวโชคชัย4นะ
1: ครับ
0: ฝนตกแล้วก็เจอลูกเห็บกัน เอามาถ่ายทำคอนเทนต์กันใหญ่เลยนะ
1: แถวแถวบ้านผมไม่มีฝนเลยนะ
0: เออเหรอครับ
1: ไม่มีเลยแถวคลองสามวาก็พื้นที่ที่โดนปัญหาสายไหมคลองสามวาแล้วก็ติดกันก็เป็นลำลูกกาเนี่ยไม่มี
0: ฝนเคลิ้มๆพี่ไพศาล
1: ไม่ก็นิดหน่อยถ้าจะไม่สังเกตเลยแดดทั้งวันมากกว่า
0: ครับครับนี่ผมเพิ่งกลับมาจากล้างบ้านนะเนี่ย
1: ที
0: ่ลำลูกกาลำลูกกาคลองสี่ครับ
1: ก็วันนี้ก็ไม่มีฝนนี่ใช่ไหม
0: ไม่มีฝนแล้วก็น้ำบนถนนลำลูกกาต้องบอกว่าแห้งแล้วนะฮะมีแค่แฉะบางช่วงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตามหมู่บ้านที่ซ้ายขวาที่เข้าไปหมู่บ้านเนี่ยถนนลำลูกกามันสูงพอหมู่บ้านมันก็จะค่อยลาดต่ำลงไปโอ้โหผมไปอยู่ท้ายซอย
1: ถนนมันสร้างทีหลังไง
0: ครับ
1: ถนนมันมีการปรับทีหลังล่าสุด
0: ครับ
1: หลังจากหมู่บ้าน
0: ก็สูงเลย
1: ก็ถมขึ้นไปเรื่อย
0: ๆครับก็น้ำเข้าไปในบ้านประมาณสักครึ่งนาแข้งฮะตอนนี้ก็ลงไปพอสมควรแล้วครับ
1: ถ่ายรูปแล้วใช่ไหม
0: ถ่ายมาเล็กน้อยตอนนั้นเองฮะเดี๋ยวรอมาตรการเยียวยาเขาจะเยียวยายังไง
1: อ๋อแต่ว่าของคุณปทุมนี่นะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้ากรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเขามีให้ส่งทางโซเชียลได
0: ้ครับ
1: เห็นเขาบอกว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้เดี๋ยวดาวเทียมทิสดาเขา
0: ชี้เอง
1: ก็จะชี้เองแต่ว่ามันก็มีเคสของนักอนุรักษ์ชื่อดังเนี่ย
0: ครับ
1: อาจารย์อะไรที่ก็เคยเป็นประธานมูลนิธิสื่ออ
0: ่าครับ
1: ที่เรื่องน้ำท่วมนี่เขาออกมาวิจารณ์อะไรอยู่นะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าจิสตารายงานว่าบ้านผมน้ำไม่ท่วมผมเป็นดีโชคดีผมเก็บภาพไว้วันมันท่วม
0: ครับ
1: แล้วก็
0: คุณสัตสินเหรอคุณสัตสินเหรอ
1: คุณสัตสินเฉลิมลา
0: ภครับครับ
1: บอกเล่นโชคดีนะว่าเก็บภาพไว
0: ้ครับ
1: เพราะบ้านเขาท่วมแต่ว่าดาวเทียมมันรายงานมันรายงานว่าไม่ท่วม
0: อ๋อ
1: คดีทางทิสดาเขาก็บอกว่ามันยังไม่ 100%
0: ครับ
1: ยังไม่ 100% เพราะฉะนั้นก็ดีเหมือนกันก็เก็บภาพเก็บอะไรเอาไว้ด้วย
0: เป็นหลักฐานคร
1: ับ เพราะบางทีแบบมันเห็นแต่หลังคามันก็คำนวณไม่ได้ว่าข้างในของน้ำมันเข้าไม่เข้าอย่างเงี้ย
0: ปัญหาคือตอนที่มันหนักๆมันเข้าไม่ได้ที่พี่เพศาลตอนเข้าไปวันนี้ก็คือน้ำในบ้านมันแห้งแล้วไงฮะแต่มันก็ทิ้งรอยคราบรอยอะไรที่บนเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวรอการพังลงมาฮะมันต้องทิ้งแน่นอนครับพวกโต๊ะ พวกตู้พวกอะไรประมาณนี้มันต้องทิ้งแน่นอนเพราะมันบวมแล้วฮะนะไอ้ตรงนี้มันจะได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้หนึ่งคือปัญหาสองหมู่บ้านเดียวกันมันมีประเด็นดราม่าไงคุณนวัดเงี้ยหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเอาฝั่งของนายกไงแต่ฝั่งของคุณนวัดเขาท่วมไงถ้าจิสตาเขาชี้ว่าหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเนี่ยโอ้คุณนวัดโกรธแย่เลยนะครับ
1: ครับก็ต้องเอาหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายตัวเองไปโชว
0: ์ครับ
1: แต่เขตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาพอจะมีบันทึกอะไรอยู่นะ
0: ผมเห็นพี่เพศาลเพราะวันนี้ตอนผมล้างบ้านอยู่ครับเทศบาลลาสวายเข้ามาตอนเทศบาลมาเนี่ยเขาเอารถมาประจำพันเลยนะฮะได้ยาสามัญประจำบ้านนะฮะกับเรื่องของน้ำยาน้ำกัดเท้าก็แจกให้
1: ครับ
0: แจกน้ำนะครับแล้วจดข้อมูลด้วยนะฮะจดข้อมูลว่าหลังไหนท่วมยังไงฮะ

0: ันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะที่เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านครับ
1: เพราะว่าอย่างปี54เนี่ยเขาก็แทบจะรู้เลย
0: ครับ
1: เราไปติดต่อเนี่ยเขาบอกเลยว่าหมู่บ้านนี้ท่วมหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเขารู้หมด
0: ก็มีเจ้าหน้าที่ลงมาแล้วฮะจดจดหมดครับ
1: เขารู้
0: ครับ
1: ท่วมแต่ไม่เข้าบ้าน
0: อีก
1: ท่วมแต่ว่าท่วมถนนท่วมอะไรต่างๆลานหน้าบ้านท่วมแต่ว่าน้ำไม่เข้า

0: ติ๊กพี่ไพศาลนะครับเฟอร์นิเจอร์อะไรของเราเสียหายบ้างแล้วก็ไอตอนปี54เนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยนะครับถ่ายทุกอย่างที่มันเสียหายแล้วก็ยื่นเป็นปึกไปเลยนะครับให้เขาเห็นปั๊มน้ำเสียตู้เย็นเสียโต๊ะตู้เสียหายนะฮะอะไรเสียหายบ้างถ่ายภาพประกอบยิ่งมีคลิปยิ่งดีใหญ่เลยครับ
1: นั่นผมเอากระสอบทรายลงบล็อกหน้าบ้านไว้หมดเลย
0: ครับ
1: มีกระสอบทรายมีไดโวมีอะไรพร้อม
0: แต่น้ำไม่เข้าเลยใช่ไหม
1: เข้ามาก็สูบออกไงแต่ไม่เข้าในบ้านไง
0: ครับ
1: มันเข้ามาลานหน้าบ้านแล้วเราก็ตั้งกระสอบทรายยันไว
0: ้
1: คือน้ำจากข้างนอกเนี่ยมันสูงอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีตั้งกระสอบทรายแม่อะไรไว้ก็เข้ามาแต่เราตั้งกระสอบทรายไง
0: เข้ามาน้อยแล้วก็สูบออกเนี่ย
1: มันซึมเข้ามาแล้วก็ซึมเท่าไหร่สูบออกเท่านั้นใช้วิธีอย่างเงี้ย
0: โอ้ของผม
1: สูบตลอด
0: ประธานหมู่บ้านนี่นะฮะมายืนยันเลยเราบล็อกหมดมีกระสอบทรายเหมือนกันพี่ไพศาลเรามีพญานาคเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเอามาตัวเดียวแต่น้ำมันมาล้อมอยู่ตลอดเวลาแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงพังฮะพอพังเสร็จหมู่บ้านไม่เหลือเลยครับ
1: ไอที่เดี๋ยวนี้อะไรท่อพญานาคเขาเรียกท่อซิ่ง
0: ซิ่งอันนี้แฟดคลองจันจากเป็นเมตรอ่ะตอนนี้เหลือ50เซนครับ
1: ที่ว่าคนไม่ได้อยุธยานะ
0: ใช่ครับโอ้โหสูบเมื่อเช้านี้พุ่งปี๊ดออกมาเลยนะพี่เพศาน
1: เสร็จภารกิจแล้วคลองจันหรือว่าจะเคลื่อนไปช่วยทางในนู่นต่
0: อฮะ
1: ที่ลมกล้าว
0: ลมกล้าวหนักครับน้ำเน่าแล้วตอนนี้ครับ
1: กล้าวใช่น้ำเน่าด้วยขยะด้วย
0: ครับ
1: ขยะนี่เป็นแพเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหคือมันต้องสูบน้ำไม่แห้งแล้วขยะกองกับพื้นถึงเอารถขยะมาเก็บไปมั้งแบบนี
0: ้ครับ
1: คือที่แรกว่าจะเอาโฟมเอาอะไรมาขนก็ไม่ไหวเลยดูปริมาณนะ
0: แล้วน้ำไม่ลงอ่ะพี่เบสารเพราะว่าน้ำมันต้องบังคับลงท่อใช่ไหมครับพอบังคับลงท่อเนี่ยพวกพลาสติกขยะอะไรไปอุดนิดเดียวเองน้ำชะลอเลย
1: คร
0: ับ คร
1: ับ ต้องสูบออกอ่ะต้องสูบออกต้องหาทางสูบออกคือรอให้มันระบายออกไปผ่านตามท่อไม่สำเร็จต้องสูบออก
0: ก็รอคลองแสนแสบลงมาต่ำกว่าตะลิ่งหน่อยนะฮะและนี่ก็ระดมสูบกันเพราะว่าอย่างวันสองวันเนี่ยต้องขอชมเรือคลองแสนแสบของครอบครัวขนส่งเขาเลยนะครับเขาเอาเรือมาผูกกับ
1: แล้วก็ดันน้ำให้
0: ดันน้ำฮะผลักดันน้ำให้ฮะเหมือนของทัพเรือเลยครับแล้วของเขามีเรือเยอะไงพี่ไพศาลเรือโดยสารของเขาเนี่ยเขาก็ทำเป็นช่วงๆเลยฮะรับต่อกันเป็นทอดๆและทอดละสามลำนะฮะถ้าช่วงไหนมีลำหนึ่งก็ซ้ายลำหนึ่งขวาลำหนึ่งซ้ายลำหนึ่งขวาลำหนึ่งเพื่อให้น้ำมันไหลไปทางนู้นฮะมีนบุรีฉะเชิงเทราไปทางนู้นฮะรถน้ำมันลงเร็วจริงครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อยสูบลงคลองแสนแสบก็ทำให้น้ำถนนลำคำแหงวันนี้ที่ขับรถผ่านมานะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เราเห็นสนามฟุตบอลกลายเป็นสระว่ายน้ำเนี่ยตอนนี้เห็นสนามหญ้าแล้วครับแต่ลู่วิ่งยังมีน้ำท่วมอยู่เท่านั้นเอง
1: อ๋อนี่ก็สูบนะหรือมันแห้งเอง
0: มันแห้งก็คือพอเราสูบลงคลองแสนแสบมันก็โดยรวมของย่านหัวหมามก็ลงคลองไปด้วยครับ
1: ใช่เพราะมันก็มีท
0: ่
1: อ
0: เชื่อมกันหมด
1: ระบายน้ำเชื่อมลงคลองอยู่ครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับพี่เบสายครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงนะ
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นเก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: 100.5 คืบหน้า

0: ่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: นาฬิกา 13 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับวันนี้การเมืองเขาก็จับคู่กันหลายคู่นะ
1: ใช่ครับดูเดือดมากเลยครับ
2: เรื่องส่งอาหารผ่านแกร็บของครัวภูมิใจไทย
1: ครับ
2: ก็อันนั้นอันนั้นเจ้าภาพคือคุณสุขสมรวย
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: เป็นแม่งาน
1: มันจะมีปัญหาอย่างนี้พี่ไพศาลเพราะว่าให้ไปส่งในช่วงที่มันน้ำลึกๆเนี่ยบรรดาพวกแอปพลิเคชันต่างๆพวกแกล็บพวกอะไรประมาณนี้ฮะเขาไปลำบากพอไปลำบากแล้วเนี่ยนะโอ้เห็นภาพที่ออกมาต้องเดินลุยน้ำเข้าไปเหนื่อยพี่ไพศาลกว่าจะได้หนึ่งงานนะฮะแล้วถ้าเกิดเขายกเลิกนะพี่ไพศาลผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้เราไปกดดีลิสต์ยกเลิกว่าไม่รับงานไม่รับงานเนี่ยถึงระดับหนึ่งโดนดองเลยนะครับวันนั้นคุณจะไม่ได้งานสักงานหนึ่งเลยนะครับพี่ไพศาลอันนี้ก็ทำให้บรรดาผู้ขับผ่านแอปพลิเคชันเขาบ่นมาไงฮะว่าโอ้แต่ละเคสที่เขาสั่งไปที่ภูมิใจไทยเนี่ยไปน้ำลึกทั้งนั้นเลยเขาไม่อยากไปกดยกเลิกก็ไม่ได้ครับประมาณนี้ครับ
2: ครับก็คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หนักก็จะเป็นคุณรัชนกใช่
1: ครับครับ
2: คุณรัชนกสีนอกก็ซัดกันหนักแรงมาก
1: ครับ
2: แต่ว่าพอการเมืองเขาฝั่งหนึ่งเป็นฝ่ายค้านอีกฝั่งหนึ่งเป็นรัฐบาลก็ถูกมองเป็นประเด็นการเมือง
1: ใช่ครับครับ
2: แต่จริงๆเนี่ยถ้าพิจารณาไม่เอาประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยไอ้ทำแบบนี้มันก็มีจุดอ่อนอยู่เยอะนะคือจุดหนึ่งก็คือว่าครัวเนี่ยมันตั้งที่ทำการของพรรค
1: ของใช่ครับถนนพลโยธินฮะ
2: แล้วก็พื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ย
1: ครับ
2: ที่หนักแล้วก็คนติดออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารอะไรไม่ได้นะแล้วนี่คุณณรงค
1: ์ครับ
2: ร้านสะดวกซื้อเนี่ยของขาดแล้วนะ
1: ใช่ครับ
2: ยังไม่มีการส่งของเลยนะยิ่งอาหารเนี่ยพูดยังไงว่าหมดทั้งร้าน
1: ผมเข้าร้านสะดวกซื้อตรงเทพลีลาตอนผมขับกลับมาที่ทำงานเนี่ยพี่ไพศาลลองแวะซื้อกาแฟซะหน่อยสิเดี๋ยวเราจะจัดรายการ
2: กาแฟก็ไม่มีแล้ว
1: ใช่ครับ
2: แม้กาแฟหมดไม่มีส่ง
1: อาหารในเชลนะพี่ไพศาลที่เคยมีอยู่เต็มเนี่ยไม่เหลือเลยครับ
2: ไอ้ผัดกับไอ้ผัดกะเพราอะไรต่างๆอะไรเนี่ยที่มาเวฟกินเนี่ยไม่มี
1: เลยครับใช่ครับ
2: พวกของสดขนมปังนมอะไรก็ไม่มี
1: จะบอกว่าพอน้ำท่วมแล้วก็ขาดช่วงเนี่ยมันเลิกท่วมไป 2-3 วันแล้วนะฮะสำหรับรามคำแหงนะ
2: แต่ว่าผมก็ถามร้านสะดวกซื้อชื่อดังเขานะ
1: ครับ
2: เขาบอกว่ายังรถยังไม่มีมาส่งเลยคือของที่อยู่เนี่ยพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เกิดน้ำท่วมมาเนี่ย6วันแล้วเนี่ยนะหยุดหมดเลยไม่ใช่ว่ามาส่งบางอย่างแล้วบางอย่างขาดนะไม่มีรถมาส่งเลยระบบถูกตัดขาดเลยซึ่งอันเนี้ยผมก็คิดว่าเอาละเดี๋ยวทางธุรกิจเขาก็ไปแก้ปัญหาเขาเอาอะ
1: ครับ
2: แต่ว่ามันก็หมายความว่าไอ้ร้านที่พอมีอยู่บ้างเนี่ยมันก็ไม่มีสินค้า
1: ครับ
2: ที่จะช่วยดูแลกันนะเพราะนั้นเนี่ยการที่จะต้องยังต้องส่งข้าวส่งน้ำเนี่ยผมว่ามันจำเป็น
1: ก็ยังจำเป็นจิตอาสา
2: เนี่ยครัวมาตั้งสักไกลขนาดนี้แล้วก็จะให้ทางไอ้แกร็บกริ๊บอะไรเขาเป็นคนส่งเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาอย
1: ู่นะผมนึกภาพนะจากถนนพหลโยธินเลยมอเกษตรไปพรรคภูมิใจไทยอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะไปแฟดคลองจันทร์อู่ไกลอยู่ฮะไกลมากนะครับ
2: คือกว่าจะตีแต่ละรอบเลยเนี่ย
1: ครับ
2: มันคือดูแล้วมันถ้าสมมุติว่าจะทำและใช้บริการนี้จริงเนี่ยมันน่าจะ
1: ไปติดตามตรงนู้นเลย
2: หาทำเลหรือว่าก็ยอมกระจายครัวหน่อยนะ
1: ครับ
2: ยอมกระจายครัว
1: ไปโรงเรียนบ้านบางกะปิโน่น
2: บางกะปิแถวบางกะปิสักครัวนึงแล้วก็แถวร่มเกล้าสักครัวนึง
1: ลาดกระบังครัวนึง
2: หรือว่าที่ไหนที่มันหนักอีกสักอะไรเงี้ยก็กระจายไป
1: ครับ
2: ดีกว่าคราวนี้ไอ้ส่วนไอ้เรื่องของแกร็บกริ๊บอะไรเนี่ยมันมีปัญหาว่าเขาไปไม่ได้นะมันท่วมแล้ว
1: เขากดยกเลิก
2: เขาต้องบอกปัดเองยกเลิกเนี่ยเขาก็ถูกรีพอร์ตใช่ไหม
1: ใช่ครับถูกรีพอร์ตแล้วอยู่ช่วงหนึ่งนิดงานจะไม่เข้าวันนั้นเลยนะครับ
2: เห็นคุณสุขสมรวยก็บอกเดี๋ยวจะให้คุณโต

0: งให้คุณโต้งซึ่งเป็นรัฐมนตรีคมนาคมไปช่วยเคลียร
1: ์ครับ
0: เป็นรัฐบาลก็ดีอ่ะ
1: ครับ
0: เอกชนก็คงเกรงใจ
1: โอ้โหพี่ไพศาลสมคนขับนะเด้งขึ้นมาปั๊บงานอยู่ไหนฮะตึก25แฟลตคลองจันทน์น้ำแค่คอเงี้ยไปยังไงครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ก็คือก็เห็นว่าก็น่าต้องปรับต้องดูแล้วต้องปรับ
1: ครับ
0: ปรับระบบอะไรต่างๆอยู่พอสมควรนะ
1: อ
0: ันนี้ผมตัดประเด็นที่ว่าไปการเมืองไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต่างฝ่ายต่างคงไม่มีใครยอมมันเสียเชิงทางการเมืองกัน
1: โอ้โห
0: แต่ว่าถ้าไม่เอาเราไม่เอาตรงนั้นเอาดูเรื่องข้อเท็จจริงว่าในทางปฏิบัติมันจะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยผมก็คิดว่าหนึ่งถ้าครัวมาอยู่รวมตรงนี้มัน
1: สะดวกง่าย
0: มันขยับครัวไปให้ใกล้เนี่ยมันจะสะดวกกว่า
1: ครับก็ประเด็นดราม่ามาตั้งแต่คุณบุ๋มปนัดดาเห็นไหมพี่พิสารที่จะเอาข้าวเอาน้ำอะไรไปแจกอ่ะแล้วตามข่าวที่ออกมาก็คือเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าพึ่งเลยมันจะไปซ้ำซ้อนกับนายกลงอยู่ให้นายกไปก่อน
0: อ
1: ัน
0: นั้นเฉลียอันนั้นก็เฉลียนายพวกแก่กองเฉลียทั้งหลาย
1: ครับครับ
0: กลัวเดี๋ยวจะมาแย่งซีน
1: ประมาณนั้น
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาเดี๋ยวเอ้าอุ้ยมีคนดังบุ๋มปนัดดาหิ้วของจะไปแจก
1: ช่างพุงช่างภาพก็ต้องวิ่งไปหาคุณบุ๋ม
0: นักข่าวก็ต้องไปใช่
1: ครับ
0: ดึงไอ้สปอตไลท์ไป
1: ครับ
0: แม่งก็เลยต้องกันแบบมันก็เป็นซะอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: อีกคู่นึงเดี๋ยวต้องเราพักอย่างพักแล้วนี่นะ
1: พักไปแล้วครับพักไปแล้วครับ
0: อีกคู่นึงเนี่ยวันนี้มีการอภิปรายมีการประชุมสภานะ
1: ครับ
0: โอ้โหเขาบอกวันนี้นี่มีกระทู้ถามของรังสิมันต์ โรมถามเรื่องขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้ากรณีมีผู้เสนอสินบนให้แก่รัฐมนตรีเป็นจำนวนเงิน40ล้านบาทอ
1: ันนี้ที่คุณชัยชนกพูดตั้งแต่ตอนเป็นรัฐมนตรีสมัยอนุทิน1เลยไหมฮะ
0: เขาเป็นคนพูดเองคุณชัยชนก
1: ใช่ไหมครับ
0: พูดเองถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีว่าจากกรณีที่เปิดเผยต่อสภาเมื่อวันที่30กันยายน68ว่าก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งนั้นเนี่ยมีผู้ติดต่อเพื่อเสนอสินบน40ล้านบาทต่อเดือนเพื่อให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์และเว็บพนันซึ่งตกลงแล้วการเสนอสินบนมีข้อเท็จจริงอย่างไรซึ่งเรื่องนี้แยกเป็น2ประเด็นคือ1เรื่องสินบน2เรื่องเว็บพนันซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์และหรือ call center ผู้เสนอสินบนคือในคิวซึ่งเป็นข้อเท็จจริงตามข่าวในคณะกรรมการกฎหมายของสภาโดยมีการเสนอโดยการพูดคุยกับนายฉัตรมงคลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยดำเนินการของสสพรรคภูมิใจไทยที่ชื่อว่าพิมสสอยู่ที่อยุธยาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนคือมีการคุยกันเมื่อวันที่20กันยายนหลังจากนั้นวันที่25กันยายนจากปากคำของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รมช.มหาดไทยปรากฏว่าได้มีการพบกับนายฉัตรมงคลและมีการพูดคุยกันเรื่องนี้หลังจากนั้นได้มีการพูดคุยกับนายชัยชนกในวันที่30กันยายน68ซึ่งเป็นวันที่มีการแถลงนโยบายรัฐบาลราชิบันโลมบอกว่าตนต้องการถามว่าผู้ถูกกล่าวหาเขาใช้วิธีการและช่องทางใดในการเข้าถึงทีมงานของนายชัยชนกเพื่อเสนอเงินสินบนดังกล่าวขอให้นายชัยชนกช่วยยืนยันข้อเท็จจริงนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่านายชัยชนกได้ชี้แจงนะบอกว่าประเด็นนี้ตอบไปหลายเวทีแล้วรวมถึงในกรรมาธิการกฎหมายซึ่งคำถามที่อยากให้ตนยืนยันเรื่องสินบนตนก็ยืนยันไปตามกระบวนการที่ท่านได้ขึ้นสไลด์ไปแล้วเพราะท่านรู้และทราบดีอยู่แล้วส่วนที่ถามว่าสรุปแล้วกระบวนการนำเสนอเมื่อไหร่อย่างไรแน่เพราะตนพูดเมื่อวันที่30กันยายนและบอกว่าตนเป็นรัฐมนตรีแล้วซึ่งจริงๆยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่จนกว่าจะแถลงนโยบายความหมายของตนยังไม่สามารถดำเนินการและสั่งการอะไรได้จนกว่าจะมีการแถลงนโยบายเสร็จสิ้นส่วนเรื่องการตรวจสอบภายในของหน่วยงานกระทรวงดีอีก็ได้ตั้งคณะกรรมการตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาและได้มีการตรวจสอบแล้วว่า

0: ในกระทรวงมีท่านใดที่มีการกระทำรับสินบนนี้หรือไม่ซึ่งผลลัพธ์ก็ไม่ได้พบหลักฐานตนจึงไม่สามารถที่จะเอาความเชื่อส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งได้แต่ก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและได้มีการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสอบสวนกลางและกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอนำไปขยายผลต่อแล้ว
1: ครับ
0: คราวนี้มันวุ่นตรงที่มันวุ่นตรงที่คุณชัยชนกใช่ไหมคุณชัยชนกเนี่ยไปพูดถึงเรื่องว่ามีส.ส.ของพรรคประชาชน
1: ครับ
0: นะพาดพิงไปถึงส.ส.พรรคประชาชน
1: ครับ
0: ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บ
1: เว็บพนันใช่ฮะ
0: ใช่ไหม
1: คุณชัยชนกบอกว่ารัฐบาลเนี่ยปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์เว็บไซต์พนันเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เราได้มาปฏิบัติหน้าที่สแกมเมอร์มีปริมาณที่ลดลงกว่า 50%ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากนั้นเรายังมีการนำมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นคดีที่สมุทรปราการนี่แหละฮะตรงนี้แหละครับนายสิทธิชัยส.ส.ของพรรคท่านที่โดนจับกุมไปแล้วพร้อมพวกข้อหาร่วมกันจัดให้การพนันและฟอกเงินซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีโนมินีที่ภูเก็ตคดีฟอเรสต์คดีฟอกเงินฉะนั้นถ้าท่านรังสิมันต์มีความจริงใจจริงใจในการปราบปรามเรื่องนี้จริงๆผมเชื่อว่าท่านมีท่าทีท่านอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องมาป้ายสีรัฐบาลชุดนี้นี่เป็นโอกาสทองของท่านเลยเพราะรัฐบาลชุดนี้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในทุกมิติจริงๆท่านให้ข้อมูลพวกเราดีกว่ามีข้อมูลอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นเบาะแสสำคัญสิ่งที่ท่านรู้ไม่ว่าจะเป็นคนในพรรคนอกพรรคเนี่ยเราดำเนินการเต็มที่แล้วก็ดำเนินการสุดความสามารถครับ
0: ครับอีรังสิมันต์ก็ลุกขึ้นนั่นเลยชี้แจงเลย
1: ครับ
0: บอกว่าตนสงสัยว่าส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนเนี่ยชื่ออะไรคิดว่าไม่น่ามีนะที่ท่านกล่าวว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันเรื่องการฟอกเงินอะไรเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: ขอยืนยันว่าโดยที่ในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบใดๆที่เกิดขึ้นและทำให้สมาชิกหรือส.ส.พรรคประชาชนเรายินดีพร้อมให้มีการตรวจสอบและเรายืนยันว่าจะไม่มีการปกป้องอันนี้มาถึงสิ่งที่กลายเป็นปัญหานะคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าถ้าท่านจะทำหน้าที่ให้เป็นธรรมน่าจะลงไปตรวจสอบส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นส.ส.ที่อาจจะมีสามีที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร
1: ์ครับ
0: เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศเรายินดีที่จะให้ใช้กฎหมายเพื่อปรับทุนสีเทาแต่ถ้าท่านจะใช้กฎหมายก็ควรจะดำเนินการให้ครอบคลุมไม่ใช่พรรคนี้มันเกี่ยวมันสีส้มเอามันเลยแถลงข่าวเลยถ้าทำแบบนั้นก็ได้แต่มาตรฐานนี้ท่านก็ควรจะถูกปรับใช้กับส.ส.ชัยภูมิพรรคท่านด้วยเหมือนกัน ท่านได้ดำเนินการหรือไม่หรือนั่นมันสีน้ำเงินนี่มันสีส้มใครก็ตามที่เป็นสีน้ำเงินต้องรอดเราจะอยู่กันแบบนี้หรือ
1: ครับ
0: นะ
1: โ
0: อ้โหพอพาดพิงไปถึงส.ส.หญิงชัยภูมินี่ก็นะ
1: ก็มีอยู่คนเดียวเป็นสุภาพสตรีฮะต้องลุกนะฮะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ครับคุณอะไรนะคุณสุชาดาชางแทนทรัพย์ใช่ไหมส.ส.ชัยภูมิ
0: ก็ปรากฏว่าคุณสุชาดาซางชางซางใช่ไหม
1: ซางซางครับส.ส.
0: คุณสุชาดาซางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยได้ลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงว่า
1: ครับ
0: ส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงมีเพียงคนเดียวคือตนเองนายรังสิมันต์จะพูดจาเลื่อนลอยไม่ได้ต้องมีหลักฐานหากพูดมาแบบนี้พูดชื่อมาเลยจะดูแมนกว่านะฮะคุณสุชาดาบอกดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายเพราะท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยอย่าพูดด้วยอารมณ์พูดอะไรต้องมีหลักฐานไม่ใช่ท่านปลุกปั่นคนด้วยอารมณ์มันไม่มีเหตุผลแล้วมาพูดพาดพิงถึงดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนหากท่านเป็นลูกผู้ชายเพราะดิฉันเสียหายรังสิมันต์โรมก็บอกว่าประเด็นที่ตนพาดพิงตนได้บอกรัฐมนตรีว่าหากท่านจะปราบขอให้ไปดูส.ส.ให้ไปดูส.ส.อีสานของท่านต้องไปดูส.ส.ชัยภูมิของท่านโดยเฉพาะส.ส.ที่เป็นผู้หญิงตนไม่ปฏิเสธที่ตนพูดประโยคนี้และหากท่านอยากได้หลัก

0: ฐานไม่ต้องห่วงไม่ช้าพอผ
1: ม
0: ถึงตรงนี้ก็ทำให้นางสาวสุชาดาส.ส.ชัยภูมิสวนขึ้นมาทันทีว่าเปิดเลยค่ะถ้าท่านมีหลักฐานเปิดเลยค่ะอย่าพูดจาเลื่อนลอยดิฉันเสียหายไปแล้วจากคำพูดของท่านหากไปค้นข้อมูลก็เจอชื่อดิฉันเป็นส.ส.ชัยภูมิเพียงคนเดียวมันไม่ใช่ว่าท่านจะเอาชื่อเสียงที่ท่านมีมาพูดให้คนอื่นเขาเสียหายท่านต้องถอนดิฉันไม่ยอมรังสิมันจึงเสนอให้นำข้อบังคับการประชุมมาคุยกันว่าตนจะต้องนำพยานหลักฐานมาเปิดตอนนี้ในวาระที่ตนตั้งกระทู้ถามนายชัยชนกนางสาวสุชาดาจึงสวนขึ้นมาว่าเรื่องข้อบังคับทำไมไม่ถอนคำพูด
1: ครับ
0: ถึงจังหวะนี้ก็ปรากฏว่ารองประธานสภาซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานนะ
1: ครับ
0: รองประธานมาริกาจิรพันธ์วานิชนะก็ตัดบทว่าประเด็นนี้ทำให้เสียหายจึงขอให้นายรังสิมันถอนคำพูดเพราะส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงมีคนเดียวทำให้คนฟังเข้าใจผิดเมื่อยังไม่มีหลักฐานก็อยากให้ถอนคำพูดแต่ว่ารังสิมันก็บอกว่าหากท่านยืนยันเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ชี้แจงแต่หลักฐานมาแน่แต่จะถอนหรือไม่ถอนไม่ใช่เรื่องความแมนหรือไม่แมนสภาควรจะพ้นจากเรื่องพวกนี้ไปได้แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทั้งสิ้นทุกคนเท่าเทียมกันคุณสุชาดาก็ยังตอบโต้มันเสียหายไปแล้วตนไม่มีความจำเป็นต้องชี้แจงเพราะไม่มีเหตุผลว่าตนผิดและไม่มีหลักฐานและท่านต้องพิจารณาตนเองมากล่าวหาคนอื่นผิดโดยไม่มีหลักฐานได้อย่างไรคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ลุกขึ้นประท้วงการทำหน้าที่ของประธานที่ประชุมในการควบคุมการประชุมตามข้อบังคับถ้ามีการประชดเสียดสีหรือใส่ร้ายการกลั่นแกล้งคนอื่นประเด็นนี้เพื่อนสมาชิกตนเสียหายจริงตนยังตกใจที่นายรังสิมันไปกล่าวพาดพิงสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทู้และทำให้คนอื่นเสียหายรังสิมันก็ยืนยันว่าไม่ถอนคำพูดทำให้ในที่สุดเนี่ยรองประธานมาริกาจึงทำหน้าที่ประธานกับซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมจึงขอให้นายรังสิมันโรมออกไปนอกห้องประชุมพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาทุกประตูวันนี้ห้ามนายรังสิมันโรมเข้ามาในห้องประชุมเพราะเป็นการวินิจฉัยของประธานแล้ว
1: ครับ
0: นายรังสิมันก็ระบุว่าน้อมรับปฏิบัติและเดินออกจากห้องประชุมทันที
1: ก็ไม่ถอนฮะเดินออกไปเลย
0: ขณะที่รองประธานมาริกาก็บอกว่าเมื่อสมาชิกไม่เต็มใจถอนคำพูดเราก็ได้ลงบันทึกไว้ในรายงานการประชุมตามข้อบังคับทั้งนี้ก็ยังปรากฏว่ามีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงไม่พอใจคำวินิจฉัยของประธานทำให้นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอขอนับองค์ประชุมทำให้นางสาวมาริกาเบรกว่าอย่าใช้วิธีนี้วันนี้ต่างคนต่างว่ากันและทุกคนก็อย่ามาใส่อารมณ์กันไม่งั้นล่มเลยไปเวลาอื่นไม่ได้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะส.ส.ก็ไม่ค่อยมากันหรอก
1: ใช่ครับครับโอ้แล้วก็วาระแบบคืออยากให้ส.ส.ระบายปัญหาซึ่งณขณะนี้มันลุมเล้ามาหลายเรื่องเลยฮะถ้าเกิดปูนสภาปิดไปอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ค้างคาเขาไปอีก
0: ครับก็เนี่ยตกลงแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยเรื่องจะให้นับองค์ประชุมก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วในที่สุดก็เคลียร์กันไปคุณณัฐวุฒิบัวประทุมก็ถอน
1: ครับ
0: ถอนเรื่องที่เสนอให้
1: นับองค์ประชุมนะทำให้สภาตามวาระอื่นต่อไป
0: ตามวาระต่อ
1: ครับ
0: คราวนี้ผมไปดูคุณรังสิมันโรมเขาบอกว่าเป็นสามีใช่ไหม
1: เป็นสามีของสสสาวหญิงสาวชัยภ
0: ู
1: ม
0: ิก็ผมก็ไปดูปรากฏว่าคุณสุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยเขาชื่อเล่นคุณไอเดียนะ
1: ครับ
0: เขาอยู่วงการนางงามวงอะไรเงี้ยอยู่ด้วยใช่ไห
1: ม
0: น่าจะเป็นนางงามหรือดาราอะไรอยู่ด้วย
1: ครับ
0: เคยเป็นเลขาของคุณคุณอะไรอ่ะตอนที่เป็นรัฐมนตรีทบวงรัฐมนตรีกระทรวงในมหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: คุณสุชาดาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็มีรายงานว่าสามีของคุณสุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยชื่อนายไทหยางซางไทหยางซาง
1: ไทหยางซางฮะนักธุรก
0: ิจไทหยางซาง
1: ครับ
0: ถือสัญชาติออสเตรเลียนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าดูชื่อน่าจะเป็นเชื้อสายจีน
1: ใช่ครับ
0: ทั้งคู่แต่งงานและมีบุตรด้วยกัน1คนในเดือนกรกฎาคม2566โดยคุณสุชาดาเนี่ยเคยโพสต์ภาพแฟนหนุ่มนอกวงการคุกเข่าขอแต่งงานก็คื ถ้าอยา

0: ังเนี่ยซึ่งมีผู้จัดการดาราดังก็คือเอสุปชัยมาร่วมแสดงความยินดีด้วย
1: ครับ
0: แสดงว่าคุณสุชาดาก็น่าจะอยู่ในแวดวงบันเทิง
1: อยู่บันเทิงครับเป็นดาราครับเคยเล่นละครโทรทัศน์เรื่องอรุณสวัสดิ์แล้วก็เพลิงดาวดังอยู่ครับดังอยู่ครับ
0: แล้วครอบครัวเป็นครอบครัวนักสมัครสสอยู่ชัยภูมิ
1: เป็นบุตรสาวของคุณสำลิดแทนทรัพย์สสชัยภูมิครับ
0: คราวนี้ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เนี่ยคุณสุชาดาได้ระบุไม่ได้ระบุอาชีพที่แน่ชัดของสามีนะ
1: ครับ
0: แต่มีการแจ้งรายจ่ายต่อปีเนี่ยที่สามีแจ้งว่าเป็นค่าใช้จ่ายของสามีเนี่ยตกประมาณ1ล้านถึง 6.5 ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศสูงถึง5ล้านบาทก็แสดงว่าส่วนใหญ่ที่แจ้งเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นการเดินทาง
1: ครับ
0: เพราะจริงเข้าใจว่าส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทย
1: ครับ
0: ทรัพย์สินเนี่ยแล้วก็ที่แจ้งทรัพย์สินนายไทหยางซางสามีของสส.สุชาดาเนี่ยในฐานะที่เป็นคู่สมรสแจ้งว่ามีบัญชีทรัพย์สินรวมมูลค่า 1,845 ล้านบาทก็ถือว่ามากอยู่ซึ่งประกอบด้วยเงินฝากเงินลงทุนเงินให้กู้ยืมคอนโดมิเนียมต่างประเทศสิทธิและสัมปทานรวมถึงของสะสมมีค่าอย่างเช่นนาฬิกาหรูแล้วก็มีงานศิลปะด้วยเนี่ยที่สื่อเขาไปรวบรวมมานะ
1: ครับ
0: ก็เอิญว่าเขาก็ไม่ใช่คนไทย
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้ว่ามาจากครอบครัวทำธุรกิจอะไรยังไงก็ไม่มีข้อมูลแต่คราวนี้รังสิมันต์โรมเขาจั่วหัวไว้ก็ผมก็เข้าใจว่าเขาจั่วหัวแล้วก็ถูกตลบหลังจนต้องออกอย่างเงี้ยนะก็คงไม่น่าจะใช่มั้งคงน่าจะมีข้อมูลก็รอฉากต่อไปเอาดู
1: ฉากต่อไปก็คืออะไรฮะอภิปรายหรือเปล่าครับ
0: ผมว่ามันมีเหตุอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวสื่อถาม
1: ไ
0: ปข้อมูลคืออะไรยังไงแต่
1: ก
0: ็นี่ประเด็นมันอย่างนี้คือว่าถ้าไปแถลงนอกสภาไปพาดพิงเขาก็ฟ้องเขาได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าในสภาไม่ได้เอกสิทธิ์นะก็คงต้องดูจังหวะ
1: ครับ
0: ว่ายังไง
1: ก็
0: รังสิมันต์โรมเขาก็มีประสบการณ์มากขึ้นเขาโดนฟ้องเยอะอยู่แล้ว
1: ใช่คดีเป็นหางว่า
0: วคดีรอบตัว
1: ครับ
0: คนละล้านไอ้คนละร้อยล้านอยู่ไหนก็ดีอ่ะ
1: ครับก็เจ้าตัวเองคุณสุชาดาก็หลังจากในสภาแล้วก็ออกมาแถลงข้างนอกด้วยนะพี่เพศานฮะแล้วก็มีสสหญิงของภูมิใจไทยเนี่ยเดินเรียงแถวมายืนเป็น
0: แบ็คกราวด์
1: ให้กำลังใจเต็มไปหมดเลยนะครับก็เธอเนี่ยนะฮะอธิบายบอกอย่างนี้นะฮะบอกว่าการตั้งกระทู้ดังกล่าวมีการกล่าวถึงแล้วก็ให้ไปตรวจสอบการทำอาชีพของสามีตนเลยนะฮะซึ่งเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานตนอยากจะบอกว่าสภาทรงเกียรติแห่งนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนอยู่ทั้งบ้านติดตามชมอยู่จำนวนมากเนี่ยนะฮะหากจะพูดอะไรควรมีหลักฐานก่อนโดยเฉพาะท่านที่เป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภานะครับท่านรู้เรื่องกฎหมายท่านจะใช้กรรมธิการของท่านตรวจสอบหรือว่าทำตามระเบียบก็ได้แต่การมากล่าวถึงโดยไม่มีหลักฐานแล้วก็ทำให้คนในครอบครัวตนเสียหายถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับแล้วก็ท่านไม่ได้มีเจตจำนงที่จะรับผิดชอบหรือถอนคำพูดที่ไม่ใช่ความจริงนะที่พิสูจน์ไม่ได้ตนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวจะมีช่องทางเอาผิดทางกฎหมายเรื่องการหมิ่นประมาทหรือไม่คุณสุชาดาก็บอกว่าเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงตนคิดว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ที่สุดครับเดี๋ยวจะออกจากตรงนี้แผลยังสดหลังจากนี้จะไปปรึกษาทางกฎหมายจะเอาผิดให้ถึงที่สุดครับเมื่อถามว่าคุณรังสิมันต์บอกว่ามีหลักฐานพร้อมชี้แจงหรือไม่คุณสุชาดาก็บอกว่ามีหลักฐานแล้วทำไมไม่เปิดล่ะคะท่านจะมาพูดจาเลื่อนลอยทำไมคะที่นี่คือสภาประชาชนดูอยู่ทางบ้านเต็มไปหมดท่านเป็นส.ส.ก่อนจะพูดอะไรหลักฐานต้องมีกองแล้วต้องมีหลักฐานการพิสูจน์ได้ท่านพูดเฉยๆโดยที่สามีของดิฉันไม่สามารถชี้แจงในสภาได้เป็นการเอาเปรียบครับพี่เพศานฮะอันนี้ก็ออกมาโต้นะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการทางกฎหมายปรึกษาทนายก่อนครับ
0: ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่เขาเขียนว่าเขาเสียหายอยู
1: ่ครับครับ
0: ครับเดี๋ยวต้องพักก่อนสักครู่ไหม
1: ครับพักครู่หนึ่งครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่า

0: ไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา39นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
5: ครับ
4: มีคู่เดินพี่ไพศาลคุณอัธวิทย์กับท่านชัชชาติฮะ
5: อ๋อโอเคคุณอัธวิทย์เขาก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะ
4: ครับ
5: คนเดียวเลยมั้ง
4: ใช่คนเดียวครับ
5: ของรวมไทยสร้างชาตินะ
4: ครับ
5: คืออันดับสองแต่นี่อันดับหนึ่งเขาขอลาออก
4: ก็ให้คุณอัธวิทย์มาทำหน้าที่อัน
5: ดับสองก็เลยมาทำหน้าที่ในสภาแทน
4: ใช่ครับ
5: หัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์เขายอมลาออกให
4: ้ครับก็ประเด็น
5: เรื่องแก้มลิงเนี่ย
4: แก้มลิงไอ้โครงการบึงรับน้ำคู่บอนเนี่ยครับ
5: คู่บอนเนี่ย
4: ครับก็มันมีตรงนี้อีกนะพี่เพศานไอ้ตรงแถวสายไหมเนี่ยผมขึ้นทางด่วนมานะจากลำลูกกาครับเดิมมันจะเป็นบึงน้ำกว้างเลยนะแล้วก็อ้อมหมู่บ้านใหญ่เลยนะพี่เพศานแล้วก็วันดีคืนดีก็จะมีเอาเรือเจ็ตสกีมาซ้อมกันนะมันเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่เชื่อไหมว่าเขาสามารถถมกลายเป็นพื้นแผ่นดินฮะเพื่อจะทำโครงการอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นนะครับ
5: ตรงไหน
4: ขึ้นจากทางด่วนตรงลำลูกกาครับพอขึ้นมาปุ๊บมันอยู่ด้านซ้ายมืออ
5: ๋อผมรู้ผมเห็นผมก็ขึ้นทางด่วนตรงนั้นเห็นอยู่เป็นพื้นน้ำใหญ่
4: ใช่ฮะ
5: แล้วเขาเอาศักดาทุกตึกเข้ามาทำหน้าที่อยู่หลายเดือนอยู่
4: ถมใช่ไหมฮะถมแล้วก
5: ็เอาพวกซากตึกที่ทุกมาไง
4: ครับ
5: เป็นท่อนๆไงสะพานทางด่วนบ้างอะไรบ้างหรือเปล่าไม่รู้เราใส่เพราะปกติเนี่ยผมขับรถบ้านผมอยู่แถวนี้อยู
4: ่ครับ
5: แล้วก็ผมขับรถเนี่ยนะมันก็เห็นเรือเล็กเรือพวกหาปลา
4: อ่าฮะ
5: ก็มาจับปลามาเรื่องต่างกันเต็มไปหมดอ่ะ
4: ครับ
5: ตอนนี้ขึ้นเป็นหมู่บ้านละ
4: อ๋อเหรอฮะ
5: เป็นหมู่บ้านละ
4: อ
5: หมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านใหญ่ด้วยหมู่บ้านดังด้วย
4: ครับ
5: เข้าใจว่าหลังหนึ่ง 40-50 ล้านอ่ะ
4: โอ้โหเนี่ยแต่มันต้องวิศวกรรมการก่อสร้างมันต้องดีมากๆเลยนะพี่เบสารเพราะมันเคยมีปัญหาอยู่คลอง2ของลำลูกกาเอาบ่อขยะเก่าเอาบึงน้ำเก่าที่เขาขุดดินไปขายนะแล้วก็ถมที่ฮะแล้วก็สร้างเป็นทาวน์เฮาส์พี่เบสาร
5: เคยได้
4: ยินข่าวสุดที่ครับจะเหลือแล้วฮะแยกแตกโอ้โหสุดไปรู้จักเท่าไหร่เลยฮะ
5: คุณต้องดูว่ามันลึกมากไหม
4: ลึกตรงคุณต้องตอกเสาเข็มที่มันยาวมากๆฮะมันจึงจะตั้งอยู่บนคานได้ฮะถ้าเขาเสาเข็มไม่มากพอเนี่ยไปทั้งแถบครับ
5: ใช่อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่บริษัทใหญ่มาก
4: ครับ
5: คือผมเห็นผมดูชื่อเขานะเขาใช้ชื่อแบรนด์อ่ะแต่รู้ว่าถ้ามันมีอะไรแบบนี้มันก็คือบริษัทนี้แหละ
4: ครับ
5: เขาจะมีคำอะไรที่มันเกี่ยวอะไรกับบริษัทเขาอยู่อ่ะ
4: ก็เนี่ย
5: อดีตผู้บริหารเขาก็มาเล่นการเมืองก็มีตำแหน่งแห่งหนใหญ่โต
4: ครับ
5: บอกงี้ก็พอรู้นะ
4: ครับคือ
5: นี่แหละ
4: ปกติเนี่ยพอน้ำมาเนี่ยสายไหมเนี่ยมันจะท่วมแล้วท่วมนานมากเพราะผมเคยคุยกับดร.เอบอกว่าเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่มันดึงไปสู่ลงคลองมันยากมากนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นแอ่งกระทะพอเป็นแอ่งกระทะเสร็จแล้วไปถมอีกพอน้ำท่วมที่สุดท้ายที่จะลดก็คือโซนตรงนั้นนะพี่วีราน
5: ปรับจะลดได้จะช้า
4: จะช้ากว่าชาวบ้านเขา
5: เออ
4: นะโอ้ยิ่งไป
5: สายไหมออเงินอะไรพวกนี้นะ
4: ใช่ครับเนี่ยออเงินก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่เลยนะตอน

0: เนี่ยน้ำเน่าแล้วนะ
1: พวกนี้เชื่อมมาถึงทางวัชรพลทางอะไรนี้อยู
0: ่ครับใช่ครับ
1: เส้นนี้หมู่บ้านเยอะ
0: ครับก็เนี่ยวันนี้คุณอัธวิทย์ก็ออกมาโต้ว่าชาติที่บอกว่าไม่ผมไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริที่เป็นเรื่องของแก้มลิงแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องตรงไอ้โครงการบึงรับน้ำคูบอนมันกลายเป็นหมู่บ้านเนี่ยคุณอัธวิทย์เนี่ยแถลงออกมานะฮะโต้ผู้ว่าชัดชาติเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการบึงรับน้ำคูบอนพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออกขนาด 870,000 ลูกบาศก์เมตรเนื้อที่130ไร่ฮะโดยนำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการในอดีตมาแสดงพร้อมบอกว่าค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินบึงคูบอนเดิมเนี่ยตั้งไว้เพียง254ล้านบาทแต่ว่าผู้ว่าชัดชาติกลับตอบเลี่ยงๆโดยเหมารวมงบบึงบางชันจนกลายเป็น 11,000 ล้านบาททั้งที่โครงการผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตั้งแต่ปี60แล้วก็มีร่างพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินประกาศไว้ตั้งแต่ปลายปี64ก่อนจะถูกยุติลงหลังคุณชัดชาติเข้ารับตำแหน่งในปี65นะคุณอัธวิทย์บอกว่าได้ยื่นเรื่องต่อกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้กทม.ทบทวนและนำโครงการบึงรับน้ำคูบอนกลับมาดำเนินการอีกครั้งเพื่อทำงานควบคู่กับอุโมงค์ยักษ์หนองบอนในการแก้วิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันออกพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าในร่างผังเมืองกทม.ฉบับใหม่ปี69ซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้กลับไม่มีการสงวนพื้นที่บึงคูบอนไว้ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการรองรับน้ำในอนาคตขณะเดียวกันนะครับตัวแทนประชาชนคุณชวลักษ์เวียงวิเศษเนี่ยนะก็ออกมายืนยันอีกท่านหนึ่งบอกว่าชาวบ้านติดตามเรื่องนี้มาตลอดต้องการให้กทม.สร้างบึงรับน้ำคู่บอนควบคู่กับอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อช่วยชะลอน้ำที่ไหลเข้าท่วมชุมชนริมคลองคู่บอนคลองสามวาแล้วก็คันนายาวแต่ว่ามันไม่มีในแผนของกทม.ไปแล้วไงพี่เบซานครับ
1: ไม่อยู่ในผังเมือง
0: มันไม่อยู่ในผังเมืองครับ
1: ครับ
0: ปัญหาการระบายน้ำเนี่ยคือกทม.มันเหมือนอ่างใหญ่ๆอ่ะพี่เบสารวันก่อนผมคุยกับทางทีมกรุ๊ปที่เขาดูแลเรื่องของเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเนี่ยมันเหมือนอ่างใหญ่ๆแล้วเอาหลอดเนี่ยเอาหลอดดูดออกไปเจ้าพระยาเพื่อจะผันลงทะเลทำได้แค่นี้ฮะจะบอกกันว่าเอาพื้นที่สูงแล้วก็ไหลลงสู่ที่ต่ำกทม.ทำไม่ได้เลยเพราะกทม.ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทำได้เพียงเท่านี้และที่ผ่านมาที่มันเป็นอุปสรรคเรามีคลองหลักๆที่ท่านผู้ว่าบอกประมาณสัก5คลองปรากฏว่า5คลองเนี่ยที่มันไหลโฟลว์สุดก็คือคลองลาดพร้าวเพราะว่าเขาทำ
1: ตรงสุด
0: มันตรงสุดแล้วก็เขาเอาบ้านที่ลุกล้ำมาพี่เบสารขึ้นไปอยู่บนฝั่งแล้วก็ทำเป็นที่อยู่อาศัยให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยครับมันก็เลยทำให้น้ำที่มันไหลได้สะดวกขึ้นแต่คลองอื่นๆยังมีปัญหาเรื่องของการลุกล้ำอยู่เพราะฉะนั้น
1: ประชากรก็ยังทำไปได้ยังไม่หมด
0: ยังไม่หมดใช่ครับ
1: ยังต้องเจรจาไล่ฟ้องกันอีก
0: ใช่ครับ
1: ยาวอยู่
0: ใช่ครับก็ถึงอุโมงค์ยักษ์เสร็จแล้วเนี่ยรอเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพมากของกทม.ในการสูบออกเจ้าพระยาเขาบอกตรงนั้นน่ะนั่งกันเหงาเลยฮะรอน้ำไม่มาครับเพราะน้ำมันมาค้างมันมาติดอยู่ในเมืองเนี่ยฮะเพราะมันติดไอ้พวกคอขวดนะไอ้ขวดที่ไอ้ที่ลุกล้ำลำน้ำเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดแก้ตรงนี้ได้ระบายตรงนี้ไปถึงที่สูบลงเจ้าพระยาที่ทันทีกทม.จะไม่ท่วมนานอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวขอพักครู่นึงพี่เบสารตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
1: ได้ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18:48 ครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ก็ผู้ว่าชัดชาติก็พยายามชี้แจงแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมาชี้แจงให้มันครบเครื่องนะ
0: ครับ
1: คือถ้าบางพื้นที่เนี่ยพูดคล้ายๆกับว่ามันแพงใช้เงินมาก
0: ครับ
1: แล้วก็คือถ้ามันจะเป็นแก้มลิงที่ดีเนี่ยก็คือว่ามันต้องรู้ว่าน้ำมันเข้ามายังไงแล้วเอาออกไปได้ยังไงมันต้องมีประสิทธิภาพในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นจะดูองค์ประกอบมาคราวนี้ถ้าไม่มีตรงที่เดิมที่จะเวนคืนแล้วมาทำเป็นแก้มลิงคู่บอล นะ
0: ครับ
1: แล้วพื้นที่บริเวณโซนตะวันออกเหล่านี้ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นอยู่แล้วมันจมน้ำหมดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วจะทำระบบที่จะป้องกันเรื่องน้ำท่วมนี่ยังไงนอกเหนือจากการที่จะผันน้ำออกไปแต่ว่าถ้าปริมาณน้ำมากๆเนี่ยมันก็ยังผันน้ำได้ไม่เร็วพอน้ำมันจะท่วมขังเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงค
0: ุ
1: ณจะเอาระบบอะไรมาเนี่ยเอออย่างเงี้ยจริงๆแล้วคุณชัดชาติควรจะมีคำอธิบาย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือถ้าไม่มีไอ้แก้มลิงหนองบอลแล้วคุณจะเอาระบบอะไรมาแทน
0: ครับ
1: หรือว่าไปมีแก้มลิงตรงอื่นหรือเปล่
0: า
1: ในพื้นที
0: ่ครับ
1: ซึ่งมันจะใช้ประโยชน์กันในโซนตะวันออกเนี่ยอย่างเงี้ยควรจะอธิบายลักษณะกันนะแต่ถ้าบอกว่ามันดูแล้วมันยังประชาพิจารณ์ไม่ผ่านบ้าง
0: ค่าเวรคืนพัฒนาระบบ
1: ค่าเวรคืนมันสูงขึ้นมาก
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยมันดูแล้วถ้างั้นหมายถึงว่ามันก็ไม่มีทางออกใช่ไหม
0: ครับ
1: อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่างเที่ยวนี้มันจะจมก็ปล่อยให้มันจมหรือยังไง
0: โอ้โหแล้วมันจม
1: ซึ่งมันก็ไม่ถูก
0: ก
1: ับการอธิบายที่ไม่ถูกต้อง
0: เพราะเราไปฝากความหวังไว้ที่คลองอย่างเดียวให้คลองระบายน้ำอย่างเดียวคลองมันเต็มไปหมดแล้วน้ำมันลงคลองไม่ได้ฮะอย่างที่ท่านนายกบอกอ่ะไปเอาใจแฟดคลองจันใช่ไหมเดี๋ยวเอาพญานาคมาสูบที่แฟดคลองจันเลยพอสูบเสร็จไอ้ข้างขวาก็เข้าแฟดคลองจันต่อซ้ายก็เข้าแฟดคลองจันต่อเพราะข้างนอกมันสูงกว่า
1: ครับ
0: เหมือนกันลาดกระบงลาดกระบังคู่บอลอะไรเหมือนกันครับประมาณนี้เราไป
1: คือคลองในกรุงเทพเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เป็นเส
0: ้
1: นทางของการระบายน้ำ
0: ครับ
1: เพราะว่าในยุคที่มันมีคลองเหล่านี้กรุงเทพไม่ได้มีปัญหาเลยเรื่องที่จะเกิดน้ำท่วม
0: เราเป็นเวนิสฮะ
1: เพราะว่าเราถ้าน้ำท่วมตามฤดูกาลเนี่ยชาวบ้านเขาปรับตัวอยู่แล้ว
0: ครับ
1: บ้านเขาเสาสูงอะไรต่างแล้วก็ทำการเกษตรก็ช่วงน้ำหลากมาก็ไม่ทำ
0: ครับ
1: เพราะคลองที่ว่าต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นคลองเพื่อเอาไว้ระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมเลยนะ
0: ครับ
1: เอาผมยกตัวอย่างเช่นประเวศบุรีลมเนี่ยเป็นคลองที่ขุดในสมัยรัชกาลที่5
0: ครับ
1: วัตถุประสงค์คือเป็นคลองชลประทานต้องการจะดึงน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตรสองฝั่งคลอง
0: ครับ
1: แต่แถบลาดกระบังแถบอะไรแบบนี้ที่เป็นลาดกระบังปัจจุบันนะแต่ก่อนนั้นก็เป็นพื้นที่ทำนาทำไร่ทำสวนกันไปรัชกาลที่5ท่านก็สั่งให้ขุดคลองเนี่ยเพื่อเป็นระบบชลประทานนะ
0: ก็เหมือนกับเนี่ยฮะคลองธัญญาเนี่ยครับ
1: ไม่เพราะฉะนั้นไม่ได้ออกแบบมาว่ามันจะต้องไปหาแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วเลยเพื่อระบายไม่ใช่
0: ครับ
1: เพราะจะพยายามเข้าไปหาพื้นที่ที่ทำการเกษตรให้มากที่สุด
0: ครับ
1: ส่วนคลองแสนแสบเนี่ยก็เป็นคลองขุด
0: ฮะ
1: มันก็จะมีไปเชื่อมกับคลองธรรมชาติบ้างวัตถุประสงค์ของการที่ต้องขุดคลองแสนแสบก็เพราะว่าเป็นเส้นทางการเดินทัพไปควบคุมพื้นที่ประเทศสลาด
0: ก็คือออกไปทางมีนบุรีออกไปทางฉะเชิงเทราเข้า
1: ปาจีน
0: สระแก้วปาจีน
1: ปาจีนไปสระแก้วเพราะว่าต้องไปควบคุมพื้นที่ประเทศสลา
0: ดเดินทางสะดวก
1: ปัจจุบันก็คือกัมพูชาแล้วก็เวียดนามทางตอนใต
0: ้ครับก็ตามรายทางคลองอ่ะมันยังมีสารบูชากันอยู่เลยฮะเส้นทางเสด็จฮะ
1: ก็คือเป็นเส้นทางใช้เดินทัพ
0: ครับ
1: เป็นเส้นที่ถูกขุดเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะใช้เดินทัพ
0: ครับ
1: ส่งกำลังก็ไปควบคุมพื้นที่เพราะว่าเป็นประเทศสลาฟเรา
0: ครับ
1: ตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรีเรื่อยมา
0: ฮะ
1: ที่เราไปยึด

0: ยึดครองทั้งกัมพูชาแล้วก็เวียดนามทางตอนใต้นะ
1: ครับ
0: แต่ที่เขาเรียกฮาเตียนฮาเตียน
1: พอเมืองมันใหญ่ขึ้นการใช้ประโยชน์ของคลองมันก็จะต้องปรับมาเป็นเรื่องของการระบายน้ำอย่างนี้แหละ
0: แล้วตอนหลังเนี่ยมันถึงมาพอเมืองมันโตขึ้นแล้วเมืองขยายไปเนี่ยจริงๆมันมีปัญหาพอเมืองมาแล้วก็สู้กับน้ำท่วมไม่ได้เสียกระทบเศรษฐกิจก็ใช้ไอ้คลองเหล่านี้เป็นเส้นทางระบายน้ำก็ต้องมาปรับ
1: ครับ
0: ต้องมาปรับหาทางที่จะทำยังไงให้มันไปเชื่อมกับทะเลได้มากที่สุดผมต้องระบายน้ำออกทะเลแต่ว่าเขาไม่ได้ออกแบบทีแรกจะพาน้ำออกทะเลน
1: ะ
0: อย่างแสนแสบนั่นไปนู่นไปเชื่อมกับไอ้บางขนาดนู่นใช่ไหมแ
1: ม่
0: น้ำบางปะกงนู่นน่ะ
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วก็ชื่อมันตลอดรายทางสองฝั่งคลองก็รู้อยู่มันเป็นชื่อกองทัพก็ตั้งเรียงไปเรื่อยอ่ะมีบ้านไม้ใช่ไ
1: หมครับ
0: มีบ้านม้ามีทัพช้างอันนี้ก็รู้อยู่ชื่อก็บอกเลยว่าอ๋ออันนี้อันกองทัพช้างอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: บ้านม้าก็กองทัพม้าอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: อันนี้ยกตัวอย่าง
1: ซึ่งปัจจุบัน
0: คลองอื่นก็เหมือนกัน
1: อัน
0: นี้มันก็ไม่ใช่ว่าคลองเหล่านี้เราจะมาปรับคือก็ต้องมาปรับใช้จากไอ้ที่สภาพที่มันมีอยู่ดั้งเดิมแล้วก็พยายามจะเอามาใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำแต่โดยออกแบบทีแรกก็ไม่ใช่ออกแบบอย่างนั้นแก้มลิงเนี่ยคือของจริงแก้มลิงเนี่ยอันนี้คือแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมของจริง
1: ครับ
0: เกิดมาว่าถ้าจะเกิดขึ้นวัตถุประสงค์ก็คือเรื่องทำยังไงให้
1: น้ำมันกักอยู่ตรงนี้ก่อน
0: เยอะเนี่ยมันมีที่เก็บน้ำไว
1: ้ครับ
0: ให้น้ำไปพักอยู่ตรงนี้แล้วมันจะได้มาท่วมไม่ต้องมาท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน
1: ครับก็ธัญญะก็มีบึงพระรามเก้าไงพี่ไพศาลเห็นไหมหน้าน้ำก็เก็บน้ำไว้
0: แล
1: ้
0: วก็มีตรงนั้นเรามีที่ใหญ่มากหนองบอนใช่ไหม
1: ครับบึงหนองบอนฮะ
0: หนองบอนก็ใกล้ๆกับส่วนหลวงร .9 อยู
1: ่ครับ
0: บึงหนองบอนนี่ใหญ่มาก
1: อัน
0: นั้นก็บอกนั่นเป็นเป็นแก้มลิงใหญ่มาก
1: ถ้าจะทำเนี่ยนะฮะนักวิชาการด้านน้ำเขาบอกกันเนี่ยนอกเหนือจากแก้มลิงนะฮะต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเมืองฟองน้ำเอาน้ำลงอยู่ใต้ดินไว้นะฮะแต่สิ่งที่เราทำได้คนไทยสมัยโบราณเขาทำกันอยู่ก็คือโอ่งมังกรนะพี่เพศานบ้านหนึ่งมีสัก10โอ่ง20โอ่งรอบบ้านฮะฝนตกลงมาไม่ให้น้ำมันลงดินไม่ให้น้ำมันลงคลองกักไว้ในโอ่งก่อนมันคือแก้มลิงครัวเรือนฮะถ้าทุกหลังคาเรือนทำแบบเนี้ยน้ำปริมาณเอาสักหมื่นเด้งเนี่ยตัดยอดเลยอยู่ในโอ่งสัก 5,000 ปล่อยลงคลองสัก 5,000 ลดระดับน้ำได้ด้วยนะ
0: บ้านผมที่ต่างจังหวัดไม่ใช่โอ่งมังกรโอ่งมังกรนี่ก็น่าจะ10 20 30ลูกนะ
1: ครับ
0: โอ่งซิเมนต์นะเคยเห็นไหม
1: เอาใหญ่ๆนะใช่ไหม
0: ฮะโอ้โหมโหฬารเลย
1: ครับ
0: 3 4โอ่งอ่ะ
1: ครับ
0: เวลาฝนตกมาทํารางเก็บไป
1: จากหลังคานี่เข้าโอ่งเลย
0: มันต่อรางไปเรื่อยอ่ะ
1: จาก
0: หลังคาก็ต่อเชื่อมมาแล้วก็ลงเข้าลงโอ่ง
1: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่า
0: โอ่งซิเมนต์ใหญ่ๆเลย
1: ถ้าพื้นที่เหล่านี้ที่มีโอ่งลักษณะนี้พี่เบสันแสดงว่าหน้าแล้งไม่มีฝนไม่มีน้ำเลยต้องใช้น้ำต่อนี้นะ
0: เป็นน้ำกินน้ำใช้ไม่ใช่น้ำเก็บไว้เพื่อการเกษตรอ่ะส่วนใหญ่เป็นน้ำกินน้ำใช้เพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเก็บเอาไว้พอน้ำไม่มีนะน้ำมันมีตลอดที่บ้านผมเนี่ยเนินสูงนะ
1: ครับ
0: แต่มันจะมีฤดูที่น้ำมันจะกร่อยพอน้ำทะเลมันจะขึ้นถึงตรงนั้นแล้วน้ำมันกร่อย
1: ครับ
0: มันใช้ในการดื่มในการบริโภคอุปโภคไม่ได
1: ้ครับ
0: ซักผ้าก็ไม่ได
1: ้
0: เอามาอาบน้ำคันเหนียวตัวหมดแต่น้ำมันกร่อยอ่ะเรียกน้ำกร่อยน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาสูง
1: ครับ
0: ก็ต้องเก็บน้ำเหล่านี้ไว้ใช้
1: ไ
0: ม่ฉะนั้นก็ถ้าหมดน้ำในถังนี่หมดนะคุณก็จะต้องเอาโอ่งมังกรลงเรือลำใหญ่ๆอย่างเงี้ยหลายๆบ้าน
1: แล้วไปล่มเอาน้ำจืดมา
0: แล้วก็ขึ้นไปถึงนู่นเลยครึ่งทางที่เกือบจะถึงเมืองราชบุรีอ่ะ
1: ครับ
0: ขึ้นมาถึงทวนแม่น้ำแม่กลองขึ้นไปนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเอาน้ำซึ่งตรงนั้นมันจืดแล้วทุกใส่เรือแล้วก็ล่องกลับเข้ามาตามคลองลัดต่าง
1: ๆ
0: มันจะมีคลองลัดซึ่งสามารถลัดขึ้นไปอยู่เกินเลยจากระดับที่น้ำทะเลจะขึ้นถึงอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยมันก็จะมีเราก็จะเห็นนะพอโอ้โหน้ำมันหมดเพราะว่ามันปีนี้น้ำทะเลมันหนุนนานมากนะ
1: ครับ
0: มันจะมีเรือเงี้ยแจวตามไปเป็นแถว
1: ผม
0: แจวบ้างพายบ้างทุกคนต้องไปตักน้ำไอ้จากแม่น้ำแม่กลองขึ้นไปตอนบนๆน่ะ
1: ผมอ่านหนังสือของสอพลายน้อยอ่ะพี่เมสารเกิดในเรือ

0: อย่าครับที่เขาเอาเรือสมปั้นใหญ่ๆครับล่องไปอย่างเงี้ยไปเอาน้ำ
1: แล้วไปล่มเอาน้ำเข้ามาเต็มเรือใช่ไหม
0: ใช่เอาน้ำมาเต็มเรือ
1: แล้วก็มีบางคนก็ทำงั้นเหมือนกันมีคนก็ทำงั้นกันถ้าเขาต้องการน้ำเยอะๆงั้นนะ
0: เอาเรือไปเลย
1: เอาเรือไปเลยแล้วเอาน้ำใส่เรือมาเลย
0: เอาให้ปริ่มเลย
1: แต่ของผมนี่เอาตุ่มเอาพวกโอ่งมังกร
0: เอาไปใส
1: ่วางกันไปสิบโอ่งห้าโอ่งสิบ
0: โอ่งแล้วก็ตักจากคลองใส่โอ่งอย่างนี้เลยเหรอฮะ
1: ก็พอขึ้นไปพอน้ำมันจืดแล้วก็ตักใส่เลยแล้วก็มาแกว่งสารส้มมา
0: ครับ
1: ให้มันใสมาแกว่งสารส้มให้มันใสเอาทีหลัง
0: ครับ
1: คือไปแก้ปัญหาเฉพาะว่ามันพ้นพื้นที่น้ำกร่อยเพราะน้ำกร่อยเนี่ยมันเอามาดื่มมาอะไรไม่ได้
0: เค็มเลยเหรอครับ
1: ก็รู้แล้วว่ามันมีรสเค็มมันไม่ถึงขั้นเค็มแบบน้ำทะเลนะ
0: ครับครับ
1: เขาเรียกน้ำกร่อย
0: ครับ
1: เพราะว่าบางทีมันแล้งมากแม่น้ำมันไล่น้ำเค็มลงไปไม่ลึกพอเนี่ยนะน้ำกร่อยขึ้นมามันก็จะขึ้นมาสูง
0: นี่คุณอาเรียนาเนี่ยครับบอกว่าขอบคุณคุณอาไพศาลเลยสงสัยมานานว่าบ้านทับช้างเนี่ยมาจากอะไรเนี่ยเส้นทางเดินทับใช่ไหม
1: ครับใช่ใช่เส้นทางเดินทับ
0: ครับ
1: ชื่อก็เป็นเนี้ยก็คือ
0: ทับม้าทับช้าง
1: กองทับช้างเขาอยู่ปักหลักอยู่เพราะว่ากองทับเนี่ยยุทธโภคกรผู้คนอะไรต่างๆเขาไม่ให้เข้าเขตเมืองหลวงนะ
0: ครับ
1: ถ้าคุณจะเข้ามาแม่ทัพพามาเนี่ยคุณต้องมายั้งทัพเอาไว้นอกเมืองแล้วแล้วตัวแม่ทัพเนี่ยจึงได้เข้าไปในเมืองหลวงได้เข้าไปเข้าเฝ้าได้
0: เพราะเขากลัวมันอาจจะ
1: มันเป็น
0: ความมั่นคงไง
1: ความเรื่องความมั่นคงเนี่ย
0: ค
1: ุณต้องยั้งทัพเอาไว้ตรงนั้น
0: ครับ
1: แบบทุ่งบางกะปิเนี่ยอยู่ตรงนี้กันนะ
0: แล้วก็การยั้งทับเนี่ยคุณต้องยั้งทับไอ้ที่มันมีบึงน้ำมีสระน้ำเนี่ยว่าต้องใช้น้ำกันมาก
1: เพราะพวกนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยใช่ผู้คนเยอะแยะมา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วบางทีก็กวาดต้อนคนมาอย่างนี้มั้ย
0: ครับเอาตามรายทางครับประมาณ
1: ใช่
0: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลตอนนี้ทุ่มตรงนะครับ
1: ครับครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฟังลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 102.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา2นาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่เพศาลครับ
2: ครับ
1: โอ้โหประวัติองค์มังกรนี้ทุกคนมีความทรงจำเหมือนกันหมดนะพี่เพศาล
2: ว่าไงกันบ้าง
1: คุณวัตเทิงบอกเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยนั้นต้องใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานี่แล้วก็คุณคนฟังข่าวว่าผมอยู่ตลิ่งชันครับหลังคาจากใช้โอ่งมังกรโอ่งอวนดินเผาสีแดงเนี่ยรองน้ำเนี่ยน้ำจะหอมเย็นนี่ใช้ได้ทั้งปีครับมีอยู่10กว่าใบ
2: แต่เดี๋ยวนี้มันน้ำมันไอ้นั่นนั้นรองน้ำฝนมาแล้วมันจะมีไอ้พวก
1: ขี้ฝุ่น
2: มันสกปรกนะข
1: ี
2: ้ฝุ่นสีดำเต็มไปหมดเลยนะก่อนเคยลองดู
1: เขาบอกว่าให้ตกไปสัก15นาทีก่อนค่อยมารองมันก็ยังมีอยู่อะครับก็แสดงว่ามันเริ่มใช้ไม่ได้ละน้ำฝนไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่กินแล้วหวานๆชื่นใจอ่ะ
2: ใช่เด็กๆเนี่ยผมดื่มน้ำฝน
1: ครับ
2: ดูมันสะอาดบริสุทธิ์มากแต่เดี๋ยวนี้มันดูแล้วมันนึกถึงอยากจะกินลองดื่มน้ำฝนดูลองน้ำฝนในกรุงเทพโอ้โห
1: ไม่ได้จริงๆใช่ไหม
2: มันตกมัน

0: ตกตะกอนแล้วมันดำเป็นนั่นเลยเป็นไอ้ฝุ่นละอองเลยนะ
1: อยู่เอาสารส้มแกว่งแล้วอยู่ใต้ท้องน้ำท้องโอ่งเลยใช่ไหม
0: มันตกไม่ต้องสารส้มมันตกอยู่
1: เอาเหรอฮะ
0: ทิ้งเอาไว้แล้วมันก็ตกตะกอนอยู
1: ่อ๋อของผมเนี่ยใช้แม่น้ำน่านพี่ไพศาลมันโอ่งไอ้ที่เอาน้ำฝนก็มีแต่ว่าถ้าเกิดใช้ประจำเนี่ยซักผ้าทำอะไรทุกอย่างเนี่ยน้ำจากแม่น้ำน่านเพราะว่าบ้านยายเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำน่านเลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยต้องเดินลงดินท่าเขาเรียกว่าดินท่าใช่ไหมเข้าไปข้างล่างอ่ะเราต้องขึ้นมาพี่ไปคิดดูจะ50 เมตรอ่ะเกือบ50 เมตร
0: ใช่
1: จากตลิ่ง
0: มันชันมาก
1: ตลิ่งมันชันแล้วก็หาบน้ำอ่ะขึ้นมาใส่องค์ให้เต็มมาคิดดูกี่รอบอ่ะพี่ไปสารแล้วเอาสันส้มแกว่งเชื่อไหมครับว่าได้แค่ไม่กี่รอบเท่านั้นเองครับตะกอนดินแม่น้ำน่านเต็มก้นองค์เลยฮะ
0: ใช่ใช่เหมือนกันที่นั่นครับก็มีตะกอนนะสารส้มแกว่งแล้วมันตกตะกอน
1: ตกตะกอนฮะ
0: ตอนน้ำใหญ่ก็ต้องล้างแต่ละตุ่มเนี่ยมันจะใช้ไม่ถึงขอดก้นโอ่ง
1: ครับ
0: ถึงนิดนึงก็จะเป็นต้องล้างในส่วนข้างล่างแล้วก็ถึงได้เอาน้ำใหม่ใส่
1: ใช่ครับเปลี่ยนวิธีเมื่ออดีตนะฮะ
0: แต่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็เปิดน้ำก๊อกแล้วขนาดบ้านผมคลองเต็มไปเลยที่ต่างจังหวัดนะทุกบ้านใช้น้ำก๊อกหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่มีใครใช้น้ำคลองหมดทุกคนก็หันไปใช้น้ำก๊อกกันหมด
1: ครับคุณโจมิเตอร์นะพี่โจมิเตอร์บอกพี่เบสานเป็นคนเมืองราชบุรีอำเภอไหนครับเนี่ยปั้นโอ่งมังกรมากสุดเนี่ย
0: ปั้นโอ่งมังกรก็อยู่อำเภอเมืองผมเป็นคนชาวสวนเป็นคนดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกไม่ได้ปั้นโอ่งมังกรมีแต่ซื้อโอ่งมังกรนะ
1: ครับ
0: ซื้อมาใช้
1: ครับโอ้แต่คนปั้นโอ่งเขารวยกันทั้งนั้นเลยนะพอโอ่งมันตกเขาไม่เคยหันมามองเลยนะครับทิ้งเลยไม่ยอมเก็บเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ครับมีประเด็นหนึ่งแหมพี่ไพศาลไอ้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนตอนนี้เถียงกันไม่หยุดเลยนะตกลงเนี่ย
0: ที่ว่าเริ่มวันที่1นี้ใช่มั้ย
1: ใช่ครับเริ่มเมื่อตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะตกลงเนี่ยจะเอาเกณฑ์เดิมคือ 9,000 หรือจัด 100,000 ตามประกันล่าสุดฮะเพราะว่า
0: ก็เอาถ้ากรณีกรุงเทพที่เกิดเหตุ
1: ครับ
0: มันเห็นเขาบอกว่ายังต้องใช้ไอการชดเชยจากปภ.อยู่ใช่ไหมตามระเบียบของปภ.
1: ปภ.ก็ 9,000 อยู่ครับคือเขาจะถามไอช่องว่างตรงนี้พี่เพศานอันน้ำแค่คอใช่ไหมครับลดลงไปแล้วถึงหัวเข่าวันที่4ตุลาคมฝนจะมาหนักอีกรอบนึงขึ้นมาถึงคออีกจะได้เท่าไหร่จะต่อเนื่องหรือเป็นภัยใหม่ฮะ
0: เขาชี้แจงว่ายังไง
1: ก็ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงครับเพราะว่าไอ้ที
0: ่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ในกรมธรรม์เนี่ยเขาจะระบุชัดเจนเลยว่าเขาจะจ่ายในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ประกาศเนี่ยกรมธรรม์จ่ายให้ไม่ได้
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทางราชการจะต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
1: อิงประกาศก่อน
0: ใช่ถ้าต้องอิงเป็นพื้นที่ที่ประกาศเขตภัยพิบัติ
1: ครับ
0: อย่างกทม.เนี่ยตอนที่ฝนตกเขาประกาศ50 เขตเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใน50 เขตเนี่ย
1: ทุกคนได้หมด
0: ถ้าเสียหายนะ
1: ครับ
0: มีหลักฐานจะได้หมดเลย
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเมื่อต้องเป็นเขตที่ประกาศภัยพิบัติเนี่ยเขาจะนับเอาวันที่ประกาศ ประกาศวันที่เท่าไหร่เอาว่าวันนั้นนะถ้าเลยจากวันนั้นมาเนี่ยไม่ใช่ละ
1: ครับ
0: ต้องเป็นเหตุที่ไม่เกินณวันนั้นวันที่ประกาศภัยพิบัตินั้น
1: งั้นก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าวันที่4น้ำท่วมเข้ามาถึงคอแต่ไม่ประกาศภัยพิบัติคุณก็จะได้เกณฑ์ของประกาศรอบแรกไอ้50เขตนั้น
0: เขาให้อยู่ในณวันที่ประกาศภัยพิบัติมาจนกระทั่งยกเลิกการประกาศภัยพิบัติ
1: ครับ
0: นั่นแหละเขาถือเป็น1เคส
1: หนึ่งเคส
0: ที่จะมาเคลม
1: ครับ
0: นะครับที่คุณจะได้10,000 บาทนะ
1: ประกาศใหม่ก็แสดงว่าเป็นภัยใหม่สิใช่อย่าง
0: น
1: ี้
0: ถ้ายกเลิกการประกาศแล้วเกิดมันมีเหตุแล้วประกาศภัยพิบัติใหม
1: ่
0: เป็นเคสใหม่จ่ายใหม
1: ่ไม่ถือว่าซ้ำซ้อน
0: คุณยังไม่ทันล้างบ้านดิบดีเลย
1: ครับ
0: เขายกเลิกไปแล้วสูบน้ำแห้งแล้ว

0: แต่คุณขี้เกียจซ่อมนะคุณรับเงินไป 9,000 แล้วคุณยังขี้เกียจซ่อมแล้วคุณไปอยู่ที่อื่นก่อน
1: ครับ
0: อ้าวท่วมอีก
1: ประกาศใหม่
0: ประกาศภัยพิบัติใหม่คุณมารับเงินวันที่2
1: คุณจะได้แสนหนึ่งไอ้รอบนี้เพราะละเลยวันที่1ตุลามาแล้วอย่าง
0: นี้ยังไม่รู้จะได้แสนเท่าไหร่สูงสุดไม่เกิน 100,000
1: ครับ
0: ต้องไปดูความเสียหายแต่ว่าจ่ายทันทีเนี่ย 10,000 ก่อนเลย
1: ก็โอ้โหวันนี้พี่เพศาลเข้าบ้านไป

0: ยังมีให้อยู
1: ่ครับ
0: ทรัพย์สินเสียหายเท่าไหร่อะไรคือ 9,000 เนี่ยหมายถึงว่าถ้าอยู่ในระดับที่น้ำเข้าบ้านอะไรเงี้ยนะจ่ายให้ไปก่อน
1: ยังไม่รวมทรัพย์สินภายในบ้าน
0: คราวนี้คุณต้องไปไล่ดูว่ามีทรัพย์สินอะไรยังไงแล้วเขาจะมีการตีมูลค่าอยู
1: ่ครับ
0: ก็จะมีการตีมูลค่า
1: ใช่ปี54จะมีปั๊มน้ำเสียไหมตู้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้า
0: ก็จะไล่เป็นตัวลงรายละเอียด
1: ห้องครัวอะไรเงี้ยฮะเราติ๊กไปเลยครับ
0: คือแต่ผมสงสัยอยู่นิดนึงพวกคอนโดมิเนียมเนี่ยจะได้มั้ยน้ำมันท่วมข้างล่างเนี่ย
1: เอาแฟลตคลองจันเนี่ย
0: แฟลตคลองจันเนี่ยทุกคนไม่มีอยู่ชั้นล่างอยู่ข้างบนหมด
1: ครับ
0: ถูกมั้ย
1: ครับ
0: ชั้นล่างเนี่ยมันที่โล่ง
1: ๆอ่าฮะ
0: ส่วนใหญ่เอาไว้เก็บสมมุติว่าทำอาชีพรถเข็นก็เอารถเข็นเก็บอยู่ใต้ไอ้แฟลตที่คลองจันนั่นแหละ
1: ครับ
0: นะฮะรถก็จอดข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย
1: ครับ
0: ส่วนตัวนี่ก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปแล้วก็อยู่ตั้งแต่ชั้น2ไล่ขึ้นไปเรื่อยน้ำขึ้นนะยังไงน้ำขึ้นไม่ถึงเนี่ยผมสงสัยว่าจะได้ไห
1: ม
0: พอน้ำไม่ได้เข้าห้องนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมน้ำล้อมรอบหมดอย่างเงี้ย
1: อันนี้น่าจะเกณฑ์ 9,000 หรือเปล่า
0: ไม่รู้ต้องได้เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจ
1: แล้ว
0: เพราะเราก็ไม่เคยอยู
1: ่แล้วปัญหา
0: คอนโดหรือแฟลตเหล่านี
1: ้อีกอย่างนึงนะฮะกรณีของรถยนต์เนี่ยจะถือว่าเป็นทรัพย์สินภายในบ้านหรือเปล่าครับถ้ารถคันนั้นไม่มีประกันภัยอ่ะพี่ไพศาล
0: นี่เราก็ไม่รู้
1: ใช่ไหมครับ
0: ว่ารวมด้วยไหม
1: คือกทม.นะฮะเขาอธิบายอย่างนี้ครับเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าขณะนี้กทม.ได้พิจารณาปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการให้สอดคล้องกับความเสียหายภายใต้ระเบียบกระทรวงคลังแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมเนี่ยจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานใหม่ครับเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมเนี่ยไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายตามหลักฐานแล้วก็ค่าจัดการศพปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนอยู่ที่ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานหลักเกณฑ์โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์เนี่ยขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับกระบวนการให้เข้าถึงสะดวกรวดเร็วไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงที่สำนักงานเขตและก็ผ่านระบบออนไลน์ครับกทม.ตอนนี้เขาเตรียมเปิดระบบออนไลน์แล้วนะครับดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วส่งระบบออนไลน์ไม่ต้องมาไม่ต้องไปที่สำนักงานเขตเขาจะเปิดระบบวันพรุ่งนี้ครับพี่ไพศาลวันที่2ตุลาคมส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกครับให้ใช้ระบบออนไลน์ที่จะใช้ระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ถ้าออนไลน์ไม่สะดวกไปที่เขตไปแจ้งก็ได้ครับก็แสดงว่าหลักฐานภาพถ่ายต้องมีหลักฐานเอกสารคุณต้องมีนะ
0: ครับ
1: เขาเริ่มพรุ่งนี้โหลดได้เลยครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้ในส่วนของกทม.เขาปรับแล้วนะก
0: ็
1: รถยนต์มันจะอยู่ในส่วนของอะไรอ่ะพี่ไพศาลเครื่องมือประกอบอาชีพไหม
0: อันนี้ผมไม่รู้เลยผมก็ยังสงสัยว่าแล้วรถเนี่ยจะได้ไหมจะมีการจ่ายชดเชยให้ไหม
1: ถ้าไม่ใช่ประกันชั้นหนึ่งอ่ะ
0: ผมว่าคนกรุงเทพเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เสียหายมากที่สุดคือรถยนต
1: ์ครับ
0: รถจมน้ำ
1: โอ้โหแฟลตคลองจันทร์น่ะมีทั้งหมด30ตึกอ่ะพี่ไพศาลแล้วมันเป็นที่จอดรถรวมอ่ะเห็นไหมครับทั้งผืนอ่ะหมดเลยอ่ะครับ
0: เห็นว่าคืนนั้นเขาตะโกนเรียกกันให้มาเลื่อนรถตีสองจะไปเลื่อนไปไหนมันจะไปจอดตรงไหน
1: นึกไม่ออกครับตอนนั้นมันชุลมุนไปหมดอะครับใช่
0: จะเอาไปจอดตรงไหนยังไง
1: ตอนขับ
0: ไม่ง่ายหรอก
1: ตอนขับกลับบ้านไปล้างบ้านวันนี้นะพี่เบสานทุกสะพานข้ามแยกอะยังมีรถจอดอยู่นะฮะมอเตอร์เวย์

0: สะพานยกระดับยังมีรถจอดอยู่ฮะยังค้างอยู่ยัง
1: ไม่บรรยากาศก็ไม่ต่างกับปี54นะ
0: เหมือนเลยครับ
1: คล้ายๆกันนะ
0: ครับ
1: ใช
0: ่และไอ้ที่มาคล้ายที่สุดนะอนุสรณ์สถานครับตรงหน้าสนามกีฬาภูปัตตานีจมสนิทพี่ไพศาลที่จึงแค่เอวอยู่เลยนะครับตอนนี้ฮะ
1: คือไอ้ตรงนั้นเนี่ยฝนตกหนักๆหน่อยก็หนักกี่ละผมขับเคยเจออยู
0: ่ต่ำสุดนะตรงนั้นนะครับ
1: เคยขับไปแล้วเจออยู
0: ่ครับแล้วปัญหาคือ
1: ฝนตกสักพักเดียวนะโอ้โหนี่เราลุยน้ำเลยตรงบริเวณนั้น
0: ก็นึกไม่ออกว่าเขาจะระบายลงคลองอะไรตรงนั้นมันห่างไกลคลองมากเลยนะครับเพราะมันเป็นที่ต่ำไงฮะหนึ่งระบายยากผ่านท่อระบายน้ำอย่างเดียวนะครับสองตอนนี้ธัญญะรังสิตแล้วก็ไอ้ตรงประตูน้ำจุฬาครับที่จะสูบน้ำออกเจ้าพระยาตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเขื่อนเขาปล่อยและระบายน้ำมา 2,400 ครับน้ำมันปริ่มหมดแล้วระบายยากครับ
1: ครับใช่ต้องสูบออก
0: สูบออกอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นโซนที่ตามหมู่บ้านต่างๆน้ำจะลดลงค่อนข้างช้าครับ
1: ใช่พอน้ำเหนือก็มาเดี๋ยวน้ำทะเลก็จะหนุนอีก
0: ครับแล้วปี54ที่มันช้ามากๆเป็นเดือนหนึ่งไม่ลงแม้แต่เซนเดียวเนี่ยเพราะอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคลองหกวาสายล่างติดกับเขตสายไหมอ่ะพี่เบสารกทมเขาบล็อกทั้งแนวเลยนะครับเอากระสอบทรายมาบล็อกลำลูกกาน้ำไปไหนไม่ได้เลยฮะ
1: เพราะว่าลำลูกกาก็ต้องอาศัยผ่านกรุงเทพออกไป
0: ใช่ครับ
1: คลองต่างๆที่อาศัยระบายน้ำ
0: ต้องอาศัยจังหวัดข้างเคียงเนี่ยครับ
1: เส้นผ่านเข้ามาที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ไหมฮะ
0: ครับครับพักครู่หนึ่งครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้าตุลาการ16นาทีครับพี่ไพศาลคุณคนฟังข่าวเขาถามมาปีเนี้ยที่น้ำท่วมเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันต่างจากปี54ยังไงครับไอ้ปีนี้มันฝนล้วนๆเลยไม่ใช่หรอพี่ไพศาล
1: ฝนล้วนๆปี54มันน้ำเหนือมันหลากลงมา
0: ครับ
1: มวลน้ำมหาศาลเลยจาก
0: ตะคอนสวรรค
1: ์ภาคเหนือลุ่มเจ้าพยา
0: ครับ
1: มันมากันทั้งทุ่งอ่ะ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่มาตามลำน้ำ
0: นี่คมอุตสาหกรรมเนี่ยพังกันเป็นแถบ
1: ๆอันนี้ยังอยู่ในร่องน้ำอยู่แต่มันล้นตลิ่งมานิดหน่อย
0: ครับ
1: ไอ้นั่นมันโอ้โหมันมากวาดกันมาอย่างหนักเลย
0: เห็นภาพกระสอบทรายที่นครสวรรค์แตกอย่างเงี้ย
1: ของเรามันเจอฝนใช่ไหม
0: ครับ
1: คือไม่ใช่น้ำเหนือมันน้ำเฉพาะในแถบพื้นที่เลยในตัวพื้นที่แล้วก็ในตอนบนของเราที่มันก็มีฝนด้วยนะ
0: ครับอันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยที่เราเจอกันตั้งแต่พฤหัสบดีที่แล้วไงฮะตก3วัน3คืนจนถึงวันอาทิตย์อ่ะไม่หยุดเลย
1: ครับ
0: ตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยฮะปริมาณน้ํา300มมกทมศักยภาพไม่พอที่จะรองรับได้ครับมันก็เลยเห็นภาพเนี้ยฮะ
1: นี่คุณปิยลักษณ์ชาตรีบอกว่าน้ำไม่เข้าบ้านแต่น้ำล้อมบ้านเกิน7วันได้รับชดเชยด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวผมก็นับตั้งแต่วันพฤหัสได้ครับ
1: ก็มี
0: รอบที่แล้วเนี่ยก็ได้ฮะน้ำไม่เข้าบ้านแต่ว่าอยู่ตรงประตูบ้านเกิน7วันได้เหมือนกันพี่เบสาน
1: คุณอิสระชนบอกแฟดคลองจันได้ไปแล้วคนละพันบาทไม่ใช่หรือไม่ใช่นั่นสายไหม
0: ครับสายไหมตรงนั้นฮะกองเงินครับกองเงินตรงนั้น
1: ได้ไม่ครบทุกคนได้จำนวนได้นิดหน่อยมีบางคนกระซิบบอกว่าโอ้ยหัวคะแนนเก่าของภูมิใจไทยก็ได้เนี่ยเขามารอให้กำลังใจนายกอยู
0: ่ครับครับ
1: คุณอะไรที่เขาเป็นผู้สมัครอ่ะเป็นทีมงาน
0: ค
1: นนั้น
0: คุณเอกสายไหม
1: คนเป็นหัวคะแนนในพื้นที่อยู่อ่ะ
0: ครับครับ
1: พามาให้กำลังใจนายก
0: คุณ
1: นายก
0: คุณเอกภพหรือประเสริฐใช่ไหมฮะใส่มา
1: คือนายกเนี่ยเขารู้อยู่ว่าเราต้องมาเยี่ยมมวลชนกลุ่มใหม่ด้วยเพราะเงินเห็นไหมเขามัดไว้เป็นสองก้อนเห็นไหม
0: ครับ

0: ก็เตรียมมาหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าจู่ๆเจอแล้วก็
1: ถุงยังชีพหมดทำยังไงดีเนี่ย
0: ไม่ใช่
1: ครับ
0: เป็นนั่นอยู่แล้วก็เป็นฐานเสียงเป็นอะไรกันอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าเคมก็ไม่ผิดหรอกเพราะไม่ใช่หน้าฤดูอาเสียง
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็รู้มิตรรักแฟนคลับกันอยู
1: ่อย่างน้อยก็สีน้ำใจตอนเดือดร้อนเน
0: ี่
1: ย
0: ทุกได้ยาก
1: นะทุกได้ยากใช่ครับซื้อข้าวสารอาหารแห้งของอุปโภคบริโภคจำเป็นอยู่ตอนนี้ครับ
0: ใช่ไม่ใช่ดุยยุคนี้ไม่มีดุยอยู่มีที่มาที่ไป
1: มีที่มาที่ไปฮะใช่ครับครับ
0: เอ๊ะมันมีผมสังเกตนะคุณณรงค
1: ์ครับ
0: ไอ้รถไปลุยน้ำเนี่ยแล้วมันเกิดจู่ๆกดเพลิงไหม้ขึ้นเนี่ยนี่มันหลายคันมากนะ
1: รถไฟฟ้าหรือว่าสันดาป
0: ทั้งรถไฟฟ้าและรถสันดาป
1: เหรอครับ
0: แต่ประวัติก็คือว่าไปลุยน้ำพอลุยมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหาที่สูงหน่อยแล้วก็จอดชิดๆกำแพงเนี้ย
1: ครับ
0: จู่ๆไฟไหม้เลยมันเป็นข่าวมาเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า 4-5 คันแล้วนะ
1: เอ้มันเกิด
0: มีทั้งรถไฟฟ้ามีทั้งรถสันดาป
1: ไอ้สายไฟมันสปาร์กกันหรือเปล่าฮะ
0: ไม่รู้มันเกิดจากอะไรคือทีแรกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยก็ยังคิดว่ามันก็อาจจะระบบไฟมันไปลุยน้ำไปอะไรมามันก็อาจจะเป็นไปได้แต่นี่ก็บอกรถสันดาปก็โดนก็มีด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยเป็นข่าวเป็นอะไรรายงานอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: มันคือไม่ใช่ว่ากรณ์สักคัน2คันนะมันหลายคันทีเดียวนะ
1: ครับ
0: มันน่าจะมีเหตุอะไรอยู
1: ่
0: นี่ผมไปดูเนี่ยสื่อไปค้นมานะ
1: ครับ
0: รวบรวมว่าเมื่อรถยนต์ไฟฟ้า EV ต้องเจอกับน้ำท่วมหรือมีการขับลุยในช่วงน้ำมาจะต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัยหรือหากจอดในน้ำท่วมต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเขาบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เนี่ยมีมาตรฐานสำหรับการรับมือน้ำเอาไว้แล้วนะโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการติดตั้งระบบป้องกันที่เรียกกันว่า ingress protection หรือ IP นะซึ่งระดับ IP เนี่ยจะเป็นคะแนนของการป้องกันน้ำและฝุ่นยิ่งมีค่า IP สูงยิ่งสามารถป้องกันได้ดียิ่งขึ้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV โดยทั่วไปแล้วจะมีค่าอยู่ที่ IP 67ถือว่าป้องกันน้ำได้ดีโดยปกติแล้วจะสามารถลุยน้ำได้ประมาณ3ฟุตเป็นเวลา30นาทีโดยไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลเข้าไปในส่วนประกอบไฟฟ้ารถอย่างไรก็ตามการขับรถยนต์ไฟฟ้า EV ลุยน้ำยังควรต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังขับขี่ลุยน้ำเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้นและควรมีการขับอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยมีข้อแนะนำดังนี้ต้องขับอย่างระมัดระวังประเมินความลึกของน้ำก่อนขับเสมอไม่ควรขับผ่านพื้นที่น้ำสูงเกิน30เซนติเมตร30เซนก็1ฟุตนะ
1: 1ฟุตครับ1ไม้บรรทัด
0: หากหลีกเลี่ยงได้ควรระมัดระวังสิ่งกีดขวางต่างๆที่จะสามารถกระทบกับแบตเตอรี่รถได้ลดความเร็วลงขับช้าๆเพื่อลดการกระเซ็นของน้ำนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมรถกันอาการรื่นรวมถึงการตกหลุมบ่อใต้น้ำแล้วก็รักษาระยะห่างให้ปลอดภัยจากรถคันอื่นเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้แล้วก็ให้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าของรถยนต
1: ์ครับ
0: คราวนี้ถามว่ารถยนต์ไฟฟ้า EV จมน้ำต้องทำอย่างไรรถยนต์ไฟฟ้า EV ควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำท่วมสูงหากพบว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่จึงมีข้อแนะนำให้เคลื่อนย้ายไปจอดในพื้นที่สูงแต่หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องลุยน้ำท่วมและเจอน้ำท่วมหนักรถยนต์ไฟฟ้า EV จมน้ำท่วมเป็นเวลานานการตรวจสอบสภาพรถถือเป็นสิ่งจำเป็นมีข้อปฏิบัติเพื่อจำกัดความเสียหายดังนี้ 1. พยายามใช้งานรถอย่าพยายามใช้งานรถทันทีควรมีการตรวจสอบสภาพรถโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนเป็นอันดับแรกถ้าไปจมน้ำมานะ
1: ครับ
0: ถ้าไปลุยน้ำท่วมมานะ 2. ห้ามยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทันทีกรณีรถจมน้ำแล้วสตาร์ทรถหรือถอดสายไฟเปิดฝาแบตเตอรี่เองเพราะอาจเกิดอันตรายรวมถึงทำให้ระบบไฟฟ้ารัดวงจรได้

0: ศาลถ่ายรูปความเสียหายของรถไว้เป็นหลักฐาน 4. เคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ประเมินสุดท้ายประเมินความเสียหายหากน้ำท่วมไปถึงแบตเตอรี่การซ่อมจะช่วยให้สามารถกลับมาใช้งานต่อได้แต่หากท่วมถึงห้องโดยสารและแบตเตอรี่หรือท่วมถึงอุปกรณ์สำคัญภายในรถทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้งานระยะยาวค่าซ่อมที่สูงและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาจไม่คุ้มค่ากับการซ่อมก็อาจจะพิจารณาขายพร้อมเคลมประกันบางส่วนได้นะแล้วเขาก็จะมีเรื่องถ้าแบตเตอรี่รถยนต์เสียหายจากน้ำท่วมนะ
1: ครับ
0: มันจะมีข้อกำหนดอะไรยังไงตามระเบียบของการประกันเขาบอกว่ารถอายุไม่เกิน1ปีชดใช้ 100% นะตามราคาแบตใหม
1: ่ครับ
0: ถ้าคุณซื้อประกันไว้นะประกันชั้น1เนี่ยนะถ้ารถอายุเกิน1ปีแต่ไม่เกิน2ปีชดใช้ 90% ของราคาแบตเตอรี่ใหม่เกิน2ปีไม่เกิน3ปีชดใช้ 80% เกิน3ปีไม่เกิน4ปีชดใช้ 70% รถอายุเกิน4ปีแต่ไม่เกิน5ปีชดใช้ 60% และถ้าเกิน5ปีขึ้นไปชดใช้ให้ครึ่งหนึ่ง 50% ของราคาแบตใหม
1: ่อ
0: ันนี้เขาเป็นรวบรวมมานะ
1: ครับ
0: ท่านที่มีรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วก็ลุยน้ำมาก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ครับทราบไว้
1: อย่าเอาลุยน้ำเลยฮะพี่เบสารถ้าพี่เบสารอธิบายมาแบบนี้เนี่ยผมก็เข้าไปดูภาพด้วยนะครับจอดแช่น้ำไว้น้ำแค่ครึ่งล้อเองนะครับพี่เบสารอยู่ๆควันขึ้นไฟไหม้รถเลยครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: มีข่าว
1: เพราะว่าเขาบอกว่าจอดเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ไฟฟ้ามันลัดวงจรครับทั้ง EV ทั้งรถสันดาปฮะเหตุการณ์ไฟไหม้หลังไปลุยน้ำท่วมหรือว่าจอดแช่น้ำอยู่เนี่ยจอดธรรมดาปกติเนี่ยครับไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะฮะปรากฏพอน้ำมันซึมเข้าไปมัน
0: แล้วมันช็อต
1: มันช็อตมันลัดวงจรฮะโดยเฉพาะกรณีรถไฟฟ้านะฮะยี่ห้อดังเนี่ยนะจอดไว้หนีน้ำท่วมบริเวณซอยวิภาวดี72เนี่ยจู่ๆไฟไหม้เสียหายไปทั้งคันเลยนะทางผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันคือไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดความชื้นสะสมสามารถเกิดขึ้นได้กับรถยนต์ทุกประเภททั้งรถยนต์ไฟฟ้า EV รถยนต์น้ำมันสันดาปมีกลไกการเกิดเหตุที่มันแตกต่างกันอย่างกรณีรถ EV เนี่ยมักจะเกิดความเสียหายที่ชุดแบตเตอรี่หลักอยู่ใต้ท้องรถนะเกิดสภาวะความร้อนหนีศูนย์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่แช่น้ำเป็นเวลานานหรือได้รับความเสียหายจากสิ่งแปลกปลอมที่มากับน้ำอาจทำให้น้ำซึมผ่านซิลอย่างเข้าไปภายในเซลล์แบตเตอรี่เมื่อน้ำไปทำปฏิกิริยากับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงจะเกิดลัดวงจรภายในเซลล์ครับส่งผลให้เกิดความร้อนสูงฉับพลันจนสะสมแล้วก็ระเบิดเกิดเป็นเพลิงลุกไหม้ตามมาพี่ไพศาลปรากฏการณ์นี้เนี่ยอาจไม่เกิดขึ้นทันทีหลังลุยน้ำแต่ความชื้นคราบสกปรกที่ตกค้างอยู่ภายในระบบครับมันจะค่อยๆกัดกร่อนจนเกิดการลัดวงจรและเพลิงไหม้ตามหลังมาได้บางเคสนะฮะลุยน้ำไปแล้ว 1-2 สัปดาห์มันจึงลัดวงจรครับพี่เพศาน
0: เห็นมีเจ้าของเขาบอกเหมือนกันคือมันไปท่วมน้ำแล้วเขาก็รีบเขาก็พยายามที่จะขับหนีขึ้นมาแล้วก็มาจอดทิ้งไว้แล้วก็กลับไปดูบ้าน
1: ครับ
0: ไปหาที่สูงสูง
1: ครับ
0: ไอ้หลบรถไว้เงี้ยชิดชิดกำแพงเงี้ยโอ้จู่จู
1: ่มันฟึบขึ้นมาเลย
0: มีคนมาแจ้งทีว่าไฟลุกท่วมพังเสียทั้งคัน
1: อ๋อเนี่ยความชื้นความชื้นมันเข้าไปในซิลยางแล้วก็ทำให้มันสปาร์
0: กแต่ดูแล้วรถเขาเป็นรถเก่ามาก
1: ครับ
0: เป็นรถเก่ามาก
1: อันนี้ EV นะฮะส่วนรถสันดาปครับ
0: รถสันดาปที่ว่าเนี่ยที่ว่าเป็นรถเก่ามากรถ EV มันรถ VV มันยังไงก็
1: ไม่กี่ปีใช่ครับรถสันดาปเนี่ยเขาบอกว่าน้ำที่ท่วมสูงมันจะเข้าไปยังกล่องควบคุมฮะ ECU เนี่ยหรือว่าแผงฟิวต่างๆหากกระแสไฟฟ้าหลักจากแบตเตอรี่12โวลต์เกิดการลัดวงจรมีประกายไฟเกิดขึ้นหากไปประกายไฟนั้นมันไปอยู่กับใกล้ๆท่อน้ำมันมันมีความเสี่ยงครับพี่ไพศาลที่มันจะเกิดไฟลุกแล้วก็เศษขยะเศษหญ้าถุงพลาสติกที่ลอยมากับน้ำแล้วก็เราไปลุยน้ำเนี่ยนะแล้วมันไปอยู่ในแถวแถวท่อไอเสียหรือว่าแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะมันจะเป็นจุดที่เขามีความร้อนสูงมากเมื่อเราขับไปเรื่อยๆฮะไอเศษขยะเหล่านี้มันจะแห้งแล้วมันจะลุกอยู่ใต้ท้องรถเราอันนี้คือรถสันดาปที่มันจะอาจทำให้ไฟมันลุกไหม้ก็ประมาณนี้ครับ
0: ครับ
1: โอ้น่ากลัวโดยเฉพาะรถ EV เนี่ย

0: ลุยมาแล้วอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เพิ่งจะมาฟาปาร์กนะโอ้โหเนี่ยกูน่ากลัวเลยนะครับเนี่ย
1: ครับใช่มันไม่เกิดทันทีไง
0: ใช่ครับ โอ้เพราะฉะนั้นถ้าลุยน้ำมานี่ต้องเข้าศูนย์เลยถ้าเข้าศูนย์ให้ทางฝ่ายช่างเขาเช็คเลยนะว่ามันปลอดภัยไหมซิลยางน้ำมันซึมเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันไฟไหม้อะไอออนอะลิเธียมอีออนอะพี่ไพศาลมันไม่สามารถเอาน้ำเอาอะไรไปดับได้เลยนะเพราะมันสปาร์กอยู่ตลอดเวลามีออกซิเจนมันยิงสปาร์กอยู่ตลอดเวลาผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือหยิบรถคันนั้นจุ่มลงน้ำฮะแล้วมันจะมีอะไรไปจุ่มล่ะครับเอาอะไรมาหยิบล่ะ
1: น
0: ั่
1: นเองครับโอเค
0: คุณคนฟังข่าวบอกเทคนิคสายช่างเนี่ยฮะโอ้เป็นความรู้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะฮะเขาเป็นข้อมูลที่หลายคนค่อนข้างจะเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้ครับแต่พอมันเกิดเหตุแบบนี้มันต้องไปหาว่ามันเกิดจากอะไรพอรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่อยากลุยน้ำเลยครับ
1: ครับคุณชูสนะก็พยายามจะให้ข้อมูลแบบว่าพบว่ารถ EV ไปดูมันมีบริษัทที่ว่าทำการสำรวจสถิติ
0: ครับ
1: อะไรต่างๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พบว่ารถ EVมีสถิติเพลิงไหม้อยู่ที่ 0.0
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับเรา2จอนะครับต้องจามอนครับ
4: ค่ะกล้วยๆนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ทักทายกันเลยนะพี่กล้วยนะ
4: ค่ะ
3: ในที่แล้วจะยังไม่ได้พูดคุยกันนะครับพี่กระต่ายบอกตามจับได้หรือยังคะคนร้ายที่หนีห้องขังไปเมื่อสักครู่ค่ะ
4: เอ้ยข้อหาอะไรอะดง
3: ข้อหาที่ลักทรัพย์
4: อ๋อลักทรัพย์
3: โดนจับมาในข้อหารักทรัพย
4: ์จริงๆแล้วดูขังไม่นานหรอกเนอะ
3: ก็
4: อ๋อเขาต้องส่งเรือนจำไม่ใช่หรอหรือต้องขังที่ห้องขังที่สนอย่างเดียว
3: ก็ส่งเรือนจำนะต้องส่งไปศาลก่อนแต่ว่าศาลน้ำท่วม
4: ก็เลยฝากขังไว
3: ้นี่สิบเวรไปฉี่นะมันก็ใส่นั้นงัดห้องขังออกมาได้อ่ะสมกับเป็นผู้ต้องหารักทรัพย์ไหมล่ะ
4: เก่ง
3: พี่อดิเรกถามว่ากลับท่ายางเปล่าคุณกล้วย
4: ยังบ่ได้กลับเลยจ้าอุ้ยน้ำเพราะว่าต้องระวังอยู่ที่นี่อยู่น้ำแต่ว่าที่ท่ายางไม่น่าจะมีอะไรนะคะแต่ว่าคนที่อยู่แถวเส้นทางน้ำจากแก่งกระจานไปลงเขื่อนเพชรแล้วเขื่อนเพชรไปปล่อยลงแม่น้ำเพชรบุรีที่แก่งกระจานเขามีรีสอร์ทอะพื้นที่ต่ำก็เห็นละว่าท่วมแน่นอนแถวนั้นอ่ะกรัดล้วงอะไรเงี้ยก็ท่วมอยู่แล้ว
3: ครับ
4: อืมค่ะ
3: เอื้ออาทรลาดกระบัง2ความช่วยเหลือเข้าถึงมีแต่ผู้รับเวียนเทียน
4: เอาจริงๆอ่ะเวลาพูดเดือดร้อนด้วยกันเนี่ยต้องเขาเรียกต้องแบ่งปันเนาะช่วยเหลือกันนะด้งนะ
3: ครับ
4: อย่างพี่เข้าไปในครูโค้ชเนี่ยที่พี่บอกว่าน้องเขาก็เดือดร้อนนะแต่ว่าเขาเห็นทหารไปช่วยเขาว่าก็ซื้อน้ำซื้อท่าให้ทหารกินนะด้ง
3: เออ
4: เพราะเขาบอกว่าไม่เห็นหัวใครมาเลยเห็นแต่ทหารนี่มา 3-4 วันแล้วมาช่วยรับส่งเข้าออก
3: พี่ก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองเนาะแล้วก็ใครที่แบบวนจนหน้าเกลียดนะก็
4: ประจานหาทางประจานหน่อย
3: แต่ถ้าบ้านเขามีคนอยู่เยอะจริงๆมาเอาเป็นตัวแทนให้กับเพื่อนบ้านอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: ถามไทยก่อน
3: ก็โอเคแต่ถ้าแบบดูแล้วเอาไปตุนเอาไปเก็บไว้อย่างเงี้ยก็นะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะ
4: ป่ะเดี๋ยวจะไปดูเกณฑ์ความช่วยเหลือ
3: ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ในเรื่องของความช่วยเหลือผู้ที่บ้านน้ำท่วมเนี่ยนะคะตอนนี้ในทางกทม.ก็พยายามที่จะให้การเข้าถึงการบอกเนี่ยบอกกล่าวเนี่ยเร็วที่สุดก็คือจะมีการจัดเป็นระบบออนไลน์ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปดาวน์โหลด

0: แบบคำร้องไปกรอกรายละเอียดความเสียหายแบบภาพถ่ายเข้าไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะให้เร็วที่สุดโดยมีการปรับเพดานช่วยเหลือหลายรายการเลยนะคะเพื่อจะจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะมีอย่างนี้นะคะรองทวิดานะคะรองทวิดากมลเวชเนี่ยเป็นรองผู้ว่ากทม.บอกว่าในค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านนะคะถ้าบ้านเสียหายทั้งหลังเลยเนี่ยเดิมเขาจ่ายตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทนะคะค่าที่พักชั่วคราวค่ะสำหรับที่ผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นเนี่ยจ่ายไม่เกิน 3,000 ต่อเดือนไม่เกิน2เดือนนะคะต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ด้วยส่วนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพแล้วก็เงินทุนนะคะจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมนะคะไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนต่อบ้าน1หลังแหละนะคะส่วนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจะจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคนนะคะค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อคนนะคะเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บนะคะมีจำนวน 2,300 บาทต่อคนตามหลักฐานนะคะแล้วก็มีค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตด้วยในกทม.ยังไม่ได้ยินเนาะนงนะเท่าที่รับข่าวมาเนี่ยปรับไม่เกิน 35,700 บาทต่อคนนะคะแล้วก็ยังมีค่าดำรงชีพเบื้องต้นด้วยกรณีที่บ้านเสียหายทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนอยู่ที่ประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายแล้วก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการให้ยื่นคำร้องนะทางออนไลน์ได้นะคะเอกสารสำคัญเช่นสำเนาโฉนดหรือเอกสารแสดงสิทธิ์กทม.เนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างหาเลยกับทางปภ.อยู่ว่าจะพิจารณาลดเอกสารให้เหลือเท่าที่จำเป็นนะคะโดยจะประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ชัดเจนภายในวันพรุ่งนี้นะคะในวันนี้ออกเดี๋ยวคงจะพรุ่งนี้แหละนะคะตอนนี้เนี่ยกทม.เองก็ประกาศเขตประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง38เขต118แขวงนะคะโดยพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยมีเพิ่มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอต่อไปก็อย่างที่ว่าแหละว่านี่เป็นเกณฑ์เดิมอยู่นะแต่ว่าใครแต่กันในคทม.คงไม่ได้เกณฑ์หนึ่งหรอกต้องหลังจากเนี้ยอาจจะเป็นพี่พวกที่รับน้ำการระบายจากเกิดเจ้าพระยาก
1: รุงเทพเรามันเกิดก่อนแล้ว
0: เกิดก่อนค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เลี้ยวเข้าปั๊มเลี้ยวเข้าปั๊มด่วนด่วนด่วน
0: เฮ้ย
1: พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรลิตรลิตรลิตร
0: เยอะนะ
1: มีผลตี5วันพรุ่งนี
0: ้แล้วทำไมจะต้องเสียงแบบนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นด้วยด้วยด้วยด้วย
1: เพราะว่าใจมันสั่นสั่นสั่นสั่น
0: เธอขับรถไฟฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยดงไอ้ดงดงดงดงดง
1: ก็เห็นเวลาอะไรมันขึ้นแล้วก็ใจคอไม่ดีนะพี่นะเออนะครับก็ทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินนะครับกบง.ประกาศนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะฮะปรับขึ้นน้ำมัน75สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5วันพรุ่งนี้นะครับก็เลี้ยวเข้าปั๊มไปเติมกันให้ทันด้วย
0: โอ้พี่ต้องเติมแน่ๆเลยตอนแรกกะว่าเออพรุ่งนี้แค่วันเดียวก็น่าจะก็ไม่เป็นไรก็เติมไป
1: มันก็มีขึ้นมีลงนะเขาบอกว่า
0: แล้วเมื่อไหร่จะลงอ่ะ
1: ยืดเยื้อของตะวันออกกลางครับ
0: ขึ้นอยู่กับความยืดเยื้อของตะวันออกกลางเหรอ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เอานี้หน่อยไหมเอานี้หน่อยไหมขอนิดนึงนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้พูดถึงน้ำมันใช่ไหมรถเก๋งไฟฟ้าวันนี้จู่ๆพุ่งเข้าไปในศาลเจ้า
0: อ๋ออันนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวมาก
1: ที่เยาวราชนะพี
0: ่น่ากลัวไอ้ตรงนั้นไงไอ้
1: ตรงไหนเนี่ยเทียนฟ้าเนี่ย
0: เทียนฟ้าที่อยู่หัวถนนเยาวราชอ่ะ
1: ตรงวงเวียน
0: ใช
1: ่วงเวียนโอเดียนตรงนั้นเหรอฮะ
0: เทียนฟ้ามันไม่
1: ผมไม่แน่ใจแต่เออ
0: ประมาณนั้นเลยบนที่เทียนฟ้าตรงนั้นแหละตรงที่มีโรงพยาบาลด้วยอ่ะเออที่มีเจ้าแม่กวนอิมในพวกนี้ไง
1: ที่เป็นศาลเจ้าใหญ่ๆ
0: เป็นศาลเจ้าใหญ่ๆเลย
1: วันนี้ครับตำรวจได้รายงานตอนบ่ายโมงนิดๆ นะครับว่ามีรถเก๋งไฟฟ้านะจู่ๆเนี่ยนะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เลยพุ่งเข้าไปในศาลเจ้ามูลนิธิเทียนฟ้าครับที่เยาวราชจุดนั้นก็จริงๆเดี๋ยวนี้จะบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางไป
0: เยอะ
1: ก็คนเยอะเหมือนกันนะ
0: เยอะ
1: เดี๋ยวก็ไปกราบไหว้ขอพรอะไรแบบนี้เป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับอ้าวรถ BYD ซะด้วยนะฮะพุ่งเข้าไปนะครับด้านหน้านี่พังยับเยิน

0: ินใต้ท้องรถมีคนบาดเจ็บ3ราย
1: แล้วมีคนบาดเจ็บสาหัสด้วยนะ
0: ใช่
1: พี่ทำข่าวอันเนี้ยเพื่อพี่เอาจะออกต้นชั่วโมงใหม่3อ่ะแล้วพี่ไม่กล้าดูภาพเลยอ่ะบางคนขาผิดรูปเลยอ่ะโด่งเอ้ย
0: คือเขานั่งเหมือนกับกำลังไหว้คือนึกออกไหมพี่เวลาไปศาลเจ้าแล้วก็คุกเข่าไหว้ก้มไหว้ขอพรอยู่พุ่งเข้ามาก็ชนเราอ่ะนะครับโอ้อ่ะเดี๋ยวคงได้ไปหาสาเหตุกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ใช้กันหรือยัง1ตุลาคมไทยช่วยไทยพลัส
0: ยืนยันแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้เลยวันนี้
1: พี่กะว่าจะวางแผนแบบนี้ดง
0: ยังไงพี่ยังไง
1: พี่จะไม่ใช้พี่ก็เพิ่งรู้ ว่า
0: ทำไมกลัวหมดเหรอ
1: ไม่ใช่ดงน
0: ี่
1: วันที่1ตุลาคมเงินเดือนออกใช่ไหมใช้เงินเดือนไปก่
0: อ
1: นแล้วก็เอาไทยพลัสเนี่ย60 40อ่ะเอาไว้ใช้ตอนหลัง
0: ๆ
1: ทำไมพี่ถึงรู้พี่บอกเอ้ย
0: เอ้าม
1: ีคนมีคนแบบนี้ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เคล็ดลับอะไรเลยด้องวันที่เมื่อวันที่วันจันทร์วันอังคารพี่ไปซื้อของในตลาด
0: คร
1: ับ ซื้อกับแม่ค้าก็ถามว่าพี่มีไทยช่วยไทยพลัสเปล่าฮะทำไมถามแบบนี้นี่มันวันที่29กันยายนนะใครเขาจะเหลือราคาพี่เขายังเหลือกันเท่านั้นเลยยังหนูยังให้สแกนอยู่เลยเนี่ยทำไมล่ะอ้าวต้นเดือนก็ใช้เงินเดือนไปก่อนไงแล้วให้เก็บไอ้เนี่ยไทยพลัสไปใช้กลางๆเดือนไปปลายเดือนไง
0: เออว่ะมันก็มีค่าเท่ากันเอาพี่ก็เก็บเงินเดือนไปใช้ปลายเดือนถ้าอย่างน
1: ั้
0: น
1: ไม่เขาคนเขาไม่ได้เหมือนพวกเราเงินเดือนนะโด
0: มอ๋อยังไงอ
1: ่ะอาจจะบอกตอนรับเงินเดือนก็ใช้ไปก่อนแล้วก็เก็บวันนี้ไปใช้ก็คืออาจจะหมดอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้ละพี่ก็เลยแบบเออว่ะเดี๋ยวลองคราวนี้มันไม่ใช้
0: แล้วแต่สูตรแล้วแต่สูตรบ้านไหนบ้านใครบ้านมันใช่
1: ไหมนี่นะคะก็นี่นะคะทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเป็นการให้เรียบร้อยนะเมื่อกี้กดไปตอนเช้ามันหมุนติ้วไงช่วงเปิดปุ๊บเนี่ยมีนะมีช่วงหมุนติ้วด้วยนะคะเนี่ยตั้งแอปเป๋าตังนะคะยืนยันตัวตนได้ที่แอปเป๋าตังจนถึงวันที่12มกราคม70ไม่อันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: อ
1: ันนี้ไม่เกี่ยวกับไทยพลัส
0: ไทยพลัสก็ใครจะใช้ก็เข้าไปกดต่อเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะแม่โป๋ฟังอยู่แม่โป๋ของเราเป็น F คัดเป็น FC เราเป็น FC 95เรา
0: ครับแม่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: ตกใจ
0: ตกใจไหม
1: ไม่เคยเลย
0: เบรกที่แล้วเล่าว่าพ่อค้าหวยคนเดียว60ล้านนะแต่ถ้าในเป๋าตังนะฮะงวดนี้เนี่ยมีเศรษฐีใหม่20คน
1: เห็นไหมที่พี่บอกโด่งอะว่าพี่จะต้องไปซื้อไปซื้อบ้างแล้ว N3 เนี่ย
0: N3 เนี่ยแจ็คพอตแตกได้ไป 7,400,000 อย่าลืมว่าซื้อ20บาทนะก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นเขาอาจจะซื้อแค่20บาทได้ 7,400,000 นี่มอมเมาไหม
1: มไม่ได้มอมไม่ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการ
0: มันก็จริงๆอ่ะก็มันใบละ20บาทก็แล้วแต่คุณใช่ไหมถ้าคุณมีดวงก็นะได้ไป 700,000 ก็มีส่วนลอตเตอรี่เป๋าตังนะครับสลาก6หลักเนี่ยมีคนถูกคนเดียวสูงสุด42ล้านบาท67ใช่ไหม7ใบซื้อ7ใบนะได้42ล้านนะครับแล้วก็คนที่ถูกรองลงมานะครับก็เป็น5ใบ1คนแล้วก็ถูก2ใบอีก1คนที่เหลือถูกใบเดียว17คน ในเป๋าตังค์คนจะถูกรางวัลที่1ใบเดียวเยอะนะทุกงวดเลยอ่ะเขาจะไม่ค่อยกดเข้าไปซื้อเพิ่มกันเน
1: า
0: ะ
1: พี่ก็ไม่หานะเวลาพี่ซื้อก็จะไม่หาแต่มีบางคนเขาจะหาว่าเนี่ยนะเบอร์ไอ้หกเลขเนี้ยมันมีที่ไหนขายบ้างเขาก็กดซื้อหมดเลยแต่คนที่ซื้อแบบนั้นเนี่ยพี่ว่าเขาคิดแค่ว่าเลขท้ายสองตัวเลขหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนที่ถูกแบ
0: บเปี้ยงเดียวเลิกไปเลยอ่ะเปี้ยงเดียวรู้เรื่องเมื่อกี้รู้ฟังถามว่าถ้าพี่ดงพี่กล้วยจัดรายการอยู่ตอนนี
1: ้ถามว่าไง
0: นี่แล้วบังเอิญตรวจลอตเตอรี่ถูก60ล้านพี่ๆจะลุกขึ้นเลิกจัดรายการไปกลางคันเลยหรือเปล่าคะ
1: พี่กล้วยจะลุกขึ้นเต้นแล้วก็จะแจกรางวัลคุณผู้ฟังคนละเท่าไหร่ดี
0: คนละ500
1: คนละ500บาทอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆพี่พี่แจกนะ
0: โอ้โหตายแล้ว
1: โอ้ย60ล้าน
0: อ่ะไม่เท่าไหร่แต่อย่าลุกขึ้นเต้นแล้วกันกลัว
1: ฉันเต้นไปแล้วเมื่อกี้ใช่มามันเต้นเต้นแล้วก็โอ้
0: โหถือว่าวันนี้ช้างช้างไม่หันมองเลยอ่ะ
1: คุณผู้ฟังวันที่1ตุลาคมโด่งมันสติ๊มซื้อลอตเตอรี่แล้วในเป๋าตังค
0: ์อันนี้งวดที่แล้ว
1: ถูกเปล่า
0: ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเนี่ยมันขึ้นมันไม่ถูกไม่ถูกไม่ถ
1: ู
0: ก
1: ซื้อเยอะจังมันจะเช็คยังไงอ่ะพี่ไม่รู
0: ้งวดนี้ไปถ้ำนาคามาเดี๋ยวจะซื้อซะเยอะเลยนี
1: ่เอาดีดีนะที่มันไม่ได้บอกเลขให้คุณผู้ฟังอ่ะไม่งั้นนะคุณผู้ฟังเจ๊งตามมันไปด้วยเลย
0: เห็นไหม
1: เออไม่เวลาเช็คยังไงอ่ะพี่ซื้อไปใบหนึ่ง
0: ซื้อมันก็สลากของฉันเข้าที่สลาก
1: อ๋อแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าถูกไม่ถูก
0: ไม่ถูกรางวัลหรือถูก
1: พี่ไม่อยากจะดูพี่อยากจะแบบว่าให้มันเด้งม
0: า
1: ตั้งแต่ซื้อปลอกตังเนี่ยเด้งครั้งเดียว
0: เด้งครั้งเดียวนะครับนี่ก็คือตัวเลขนะครับทั้งหมดของคนที่ถูกงวดนี้
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: ยินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธชิมอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
0: อ๋อล่าสุดที่สน.สุทธิสารนี่สามารถที่จะตามตัวคนร้ายกลับมาได้แล้วนะครับเขาอ้างว่าเขาคิดถึงแม่คุณผู้ฟังเขาคิดถึงแม่เลยแหกคุกกลับไปอยากจะไปกอดแม่โอ้โหนะฮะคิดถึงแม่นะครับเออนะฮะอ่ะส่วนอันดับ5มีความคืบหน้ามาแล้วนะครับค คนที่ขับรถเข้าไปพุ่งชนในศาลเจ้ามูลนิธิเทียนฟ้าเนี่ยนะครับล่าสุดผู้กำกับสน.พระพาชัย2นะครับบอกว่าจากการนำตัว

0: ัวคนขับรถเก๋งนะครับมาสอบสวนก็บอกว่าเขาเนี่ยกำลังขับรถมาที่จะมาทำบุญที่ศาลเจ้าแห่งนี้แหละแล้วเกิดอาการสับสนมึนงงมีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคความดันนะครับตอนนั้นวินาทีนั้นเขาบอกว่าเขาเกิดวูบลงไปเท้ามันก็เลยไปเหยียบคันเร่งเลยทำให้รถเนี่ยพุ่งเข้าไปในศาลเจ้านะฮะชน3คนนะครับโอ้โหนะก็หลังเกิดเหตุเนี่ยเขาสำรวจความเสียหายเนี่ยเขาบอกว่าตรงฐานเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเสียหายเล็กน้อยแต่ว่าไม่กระทบกับองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับส่วนคนขับก็ถูกคุมตัวนะไปสอบปากคำไปตรวจร่างกายนะว่าแค่ป่วยจริงหรือไม่อย่างไรแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อันดับ4นะครับวันนี้เองนะทางล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีรายงานนะคุณผู้ฟังเอาแบบสดๆร้อนๆกันเลยนะเขาบอกว่าซอยปีดีพนมยงค์14ที่ถนนสุขุมวิท71ในกรุงเทพเนี่ยนะครับหน้าสถานีดับเพลิงพระโขนงนะฮะมีดินสไลด์ทับร่างของคนงาน1รายนะครับติดอยู่ใต้ดินลึก3เมตรคือฝนตกนะช่วงเย็นนะพี่นะดินสไลด์ติดอยู่ในท่อนะครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือแล้วก็กำลังประเมินนะครับว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับคือกำลังมีการก่อสร้างกันเนี่ยนะขุดเจาะลงไปใต้ดินแล้วปรากฏว่าดินเนี่ยอาจจะอุ้มน้ำหรืออะไรไม่ทราบสไลด์ลงมานะครับโหทับคนงาน1คนยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: นี่แววเมื่อกี้ได้จับได้แล้วเหรอ
0: จับไปแล้วพี่คิดถึงแม่อายุคิดถึงแม่
2: วัยรุ่น
0: คิดถึงแม่จะแหกคุกกลับไปกอดแม่ยังไม่ถึงวันแม่เลยมานี่เลยมานี่เลยตำรวจบอกมานี่เลยคิดถึงแม่ทักกำ
2: คิดถึงแม่ขึ้นมา
0: ไอ้สิบเวรบอกผมทำเกือบซวยทำเกือบซวยคิดถึงแม่มานี
2: ่ถูกตั้งกรรมการสอบ
0: เข้าห้องน้ำแป๊บเดียว
2: ผมไปฉี่แป๊บเดียวอ่ะมันหลบหนีไปได้คิดยังไงเนี่ยฮะ
0: ผมคิดถึงแม
2: ่เฮ้ยแต่ว่ารักทรัพย์เนี่ยเวลาสงสารเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็จะโดน 2-3 เดือนไหม
0: ก็ใช
2: ่แล้วไม่ก็ถ้าเกิดมีเงินจ่ายค่าปรับก็ไม่โดนนะ
0: ก็ใช่ไง
2: แต่มันโดนขังที่สอนอนี่แหละ
0: เนี่ยเดี๋ยวจะโดนหนักเขาแน่แหละหนีหลบหนีการจับกลุ่มเนี่ย
2: นี่เพิ่มแน่นอนเพิ่มโทษหาเรื่องหาเรื่อง
0: เนาะนะฮะอันดับ3นะครับพี่เชิญเลยพี่เชิญเลย
2: แล้วเหรอ
0: แล้วฮะ
2: อันดับ3มาดูนี่บ้างเหรอดงโอ้โหจับยาไอซ์มันใหญ่มากเลย600กิโลกรัมแล้วคนทำเนี่ยเป็นคนเป็นข้าราชการด้วยนะเยอะสิเยอะมากไอ้600กิโลกรัมมูลค่าถ้าใบขายเนี่ยได้เงินต้อง90ล้านบาทนะด้งเออ90ล้านบาทเกือบ100ล้านเลยโอ้โหที่นราธิวาสค่ะที่นราธิวาสวันนี้นะคะคณะผู้บริหารของจังหวัดของตำรวจทหารปกครองเนี่ยนะคะไปตรวจสอบการลักลอบขายยาเสพติดนะคะที่บ้านปะนาดอหมู่ที่3ตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ไปตรวจค้นแล้วเป็นบ้านพักของใครรู้ไห
0: ม
2: สารวัตรกำนันตำบลนานาคไปพบยาเสพติดนี่แหละไออยู่ในกระสอบ30กระสอบน้ำหนักกระสอบละ20กิโลกรัมรวมแล้วคือ600กิโลกรัมมูลค่ากว่า90ล้านบาทเจ้าเดียก็ยึดไปเรียบร้อยเลยนะแล้วก็ทางนายอำเภอตากใบค่ะคุณกฤษดาสุขสบายนะก็สั่งการให้กำนันตำบลนานามีคำสั่งให้สารวัตรกำนันคนนี้เนี่ยพ้นจากตำแหน่งทันทีพ้นแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกด้วยนะคะโอ้อันนี้ต้องทำพี่รู้พี่มองเห็นเส้นทางเลยเพราะว่าเราจะรับข่าวนักข่าวต่างจังหวัดใช่ไห
0: ม
2: จะลำเลียงมาจากภาคเหนือโดนจับบางทีมันโดนจับบ้างแถวแถวนครสวรรค์บ้างมยุทยาบ้างปทุมธานีบ้างแต่บางคนก็นู่นเลยไปเขาบอกแล้วไอ้คนขนเนี่ยรับสารภาพเลยนะจะไปส่งภาคใต้นี่ไง
0: จะไปส่งภาคใต้
2: แสดงว่าเนี่ยเล่นรอบไปถึงนราธิวาส
0: ครับผม
2: เนี่ย โอ้โห

0: 600เป็นสารวัตรกำนัน
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: วันนี้เห็นภาพพี่ฉะเชิงเทราบอกจะเคหลุด
0: จับได้แล้ว
1: สนามชัยเขต
0: ใช่
1: ตัวใหญ่มากนะกินเด็กเข้าไปแบบสบายเลยอะล่าสุดโดนจับตายเลยพี่
0: ใช่
1: จับตายเลยนะก็สงสารเหมือนกันนะพออย่างนี้เนาะเมื่อกี้ผมพูดอย่างนี้ข้างล่างนะช่างตัดต่อบอกว่าสงสารได้ไงเกิดมันกินคนกินลูกเราล่ะเออแล้วแต่มุมมองนะนะครับวันนี้นะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเอาจระเข้ยาว3เมตรกว่าหลังจากที่มันถูกยิงเจ้าหน้าที่ระดมยิงนะครับตำรวจสภ.สนามชัยเขตยิงนะครับโหตอนยิงก็เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงรัวเลยนะต้องใช้ว่ารัวยิงเลยนะเออนะครับหลุดออกมาจากฟาร์มในพื้นที่ฉะเชิงเทรานะฮะและแถวนั้นเนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่ด้วยนะครับมวลน้ำเนี่ยประมาณ50เซนคือถ้ามันไปซุ่มหลบอยู่ในน้ำก็ไม่มีใครเห็นนะชาวบ้านเขาก็เลยกลัวกันสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เลือกวิธีนี้นะครับเพื่อรักษาชีวิตมนุษย์รักษาชีวิตคนนะฮะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับเออก็กระหน่ำยิงไอ้เคเรียบร้อย
0: ไอ้เคหลุดประจักษ์
1: ถูกจับ
0: ฟาร์มฟาร์มเขาใช่ไหม
1: ใช่
0: เออแต่บางทีเนี่ยบางทีนะคนที่เขาเลี้ยงพวกจระเข้พวกสัตว์ดุร้ายพวกเนี้ยเนาะแต่บางทีน้ำมันน้ำมาแล้วเขาไม่ทันหรอไม่ทันขนย้ายเคลื่อนย้ายอะไรอย่าง
1: น
0: ี้หรอ
1: ไม่ทันขนไม่ท
0: ัน
1: อ
0: ันตรายมากเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นเขาฝากประชาสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดว่าพบจระเข้นะฮะให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะฝ่ายปกครองเนี่ยเขาจะแจ้งตำรวจเองเออนะก็ช่วยกันไปหูเป็นตานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: เฮ้ยวันนี้เรามาถึงอันดับ1ว่ะโด้ง
1: ไม่ได้ถึงนานแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้ถึงมานานแล้วอ่ะเฮ้ยอันดับ1ก็ยังคงวงวนเวียนอยู่ที่นราธิวาสนะโด้ง
1: ครับผม
0: นอกจากเจอยาแล้วเนี่ยเขาก็ไปบุกทลายคลังอาวุธลับไปยึด M16 ปืนลูกซองปืนสั้นระเบิดสังหารมีกระสุนต้องร้อยกว่านัดนะเขาว่าเตรียมการไปใช้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนี่แหล่งข่าวพี่เนี่ยเขาเพิ่งจะย้ายไปเป็นรองผู้จัดการตำรวจภาค9นะตอนแรกเราก็นึกว่าพี่ไปอยู่ภาคใต้หรอแถวกระบี่พังงาภูเก็ตอะไรหรือเปล่าเปล่าพี่ไปอยู่ตรังอะไรนะภาค9ตรังนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาแล้วหนูจะไปเยี่ยมเยียนพี่ยังไงเนี่ยมันเป็น
1: ไปดีก็ไปได้ทำไมล่ะไปสิ
0: โอ้เออก็มากันนี่แหละพี่เขาย้ายจากนี่เป็นผู้บังคับการจังหวัดของผู้บังเป็นผู้กำกับการสืบสวนของเนี่ยภาคหนึ่ง
1: ภาคหนึ่งอ
0: ยู่ภาคหนึ่ง
1: ภาคหนึ่งแล้วย้ายไปภาคเก้า
0: โอ้แต่ไปเป็นรองผู้บัญชาการเป็นขึ้นไงไปขึ้นรองผู้บัญชาการแต่มึงไปภาคเก้านู่นนะเออนะเราก็ถามว่าทำไมพี่ถึงไปเขาเปลี่ยนนะในไลน์เขานั่งนงจากอะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: จากตอนแรกเขาอยู่แถวเนี้ยพื้นที่เขาก็จะมีรหัสเป็นช้างอะไรของเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วว่าต่อท้ายชื่อเขานะสันติสุขในชื่อไลน์เขาอ่ะ
1: ก็ตามรหัส
0: เยอะมากเลยโด่งมีอาวุธปืนสงครามร้ายแรง M16 1กระบอกปืนลูกซองยาว3กระบอกปืนสั้นพกพา1กระบอกเอาปืนสั้นลูกโม่นะครับ.38 1กระบอกระเบิดสังหาร M9 M67 1ลูกระเบิดลูกเกลี้ยง1ลูกโหดีที่ว่าไปเจอก่อนนะช่วงเนี้ยเขาก็มีเกิดเหตุนะโด่งวันก่อนก็มีปัตตานี
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: เออหยุดกันบ้างนะ
1: เออ
0: เห็นความต่อความเดือดร้อนของชาวบ้านกันบ้างนะฮะไปอ่านเม้นเร็ว
1: สวัสดีพี่จุ๊บแจงพี่หนูวันนะครับพี่เสือ10ตัวนะครับบทเรื่องน้ำมันมาเนาะพี่ชัยพฤกษ์บอกว่าชอบพวกคุณอ่านข่าวสนุกดีเป็นกันเองดี
0: ขอบคุณนะคะฟังกันต่อไปยาวๆไปยาวๆไป
1: พี่เงินจดทุกอย่างบัวเชษฐ์ทีมเคยถูกรางวัลที่4 2ใบ 80,000 เป๋าตังค
0: ์ไม่เคยสัมพันธ์อย่างงี
1: ้
0: ถูกอย่างมากก็ 2,000 เอง 2,000 4,000
1: พี่ขอให้คุณกวยถูกนะรอบหน้ารางวัลที่1 60ล้าน
0: ยังไม่ได้ซื้อเลยเดี๋ยวต้องไปกดซื้อแล้ว
1: พี่คุณสันโดษนะครับถ้าถูก60ล้านน่าจะเลิกจัดรายการเลยล่ะ
0: ไม่ค่ะไม่จัดค่ะ
1: เออไม่จัดแต่ว่า
0: ไม่จัดไม่เลิก
1: แต่จะมากี่โมงไม่รู
0: ้ดงแต่ช่วงนี้มีหลายคนในออฟฟิศเรานะอุ๊ยหวังมากเลยจะออกถ้าถูกหวยแค่ใบเดียวก็จะออกแล้ว
1: เอออ
0: ย่าออก
1: 6ล้านไม่พอพี่6ล้าน

0: ไม่พอเดี๋ยวนี้เธอ6ล้านพอเหรอเธออยู่ถึง90ถึง100ปีเนี่ย
1: โอ้ยครับผม
0: ไปดีกว่า
1: อ่ะพรุ่งนี้1ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวรอฟังเพลงกันต่อนะสวัสดีครับ
0: มหาน
2: ครรอบทิศโดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทาน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์100ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตชุมชนตลาดหลักสี่เขตหลักสี่เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่หนึ่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ที่กองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.เขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงเพื่อจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมีสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าและถุงสำหรับพระสงฆ์150ถุงนอกจากอาหารและของใช้แล้วยังมีสิ่งของจำเป็นอาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิเพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือด

ร้อนแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกะเพราและข้าวน้ำพริกปลากระป๋องใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนารับประทานได้

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
6: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
5: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะหนุ่มหน้ามนต์คนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมนะทางไลฟ์สดของเรานะฮะทักทายพี่ๆด้วยนะครับมาแล้วครับวันนี้โหลุยน้ำมาเพื่อทุกท่านเลยนะครับไม่กลัวแล้วรถพังก็ช่างมันสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีนะวันที่1นะ1ตุลาแล้วนะครับโอ้โหแป๊บเดียวก็เป็นจะเข้าสิ้นปีละจะเป็นปีใหม่ละโอ้แป๊บเดียวจริงๆนะจะเจอกันมานะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับทางไลฟ์สดนะที่รับชมกันอยู่นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะพี่พัชสวัสดีพี่พัชด้วยนะครับสวัสดีครับรวมไปถึงพี่ขาวดอนด้วยนี่พี่ขาวดอนบอกว่ากดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโหขอบพระคุณมากๆเลยครับขอบพระคุณหลายๆครับผมฟังเพลงด้วยกันยาวๆวันนี้จนถึง 4:00 นนะฮะแล้วก็พี่นูริงพี่นูริงสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นูริงด้วยนะแล้วก็น้องอนัสการนี่เลยแก๊งป่วนเมืองนี่ป่วนดีเจด้วยนะพี่แก้วตาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่แก้วตาด้วยแล้วก็พี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็พี่วรพจน์นะครับสวัสดีฮะช่องไหนครับ
1: สวัสดีจ้าน
0: ี่เลยฮะช่องนี้เลยนะครับผมพี่ปุญญวัฒน์นี่สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผู้ใดอีกเนาะพี่จันเพนมาแล้วพี่จันเพนบอกว่าสวัสดีครับดีเจหนุ่มน้ำมนต์ขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอันนี้ครับอยู่กันยาวๆแน่นอนนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่ลำพึงด้วยครับสวัสดีพี่ลำพึงนะครับสวัสดีนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะที่เข้ามาพี่วิจิตสวัสดีครับผมพี่วิจิตบอกว่าสวัสดีครับดีเจหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดทักทายมารายงานตัวครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าเอาล่ะพี่ๆคนไหนครับอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะฮะหรือว่าจะโทรมาขอเพลงได้เลยนะครับผมให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์พร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์02 248

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้น้าไมค์อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยในค่ำคืนนี้นะครับผมรถสวัสดีครับ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่หน่อยครับผมพี่หน่อยสวัสดีจ้า
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พี่หน่อยโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: นครพนมครับ
1: โอ้โหนครพนมเลยฝนตกไหมครับพี่นครพนมเนี่ย
2: ตกหย
1: ุ
2: ด
1: หยุ
2: ดคร
1: ับตกหยุดหยุดเนาะก็แสดงว่าอุ๊ยอันนี้คือตกยังตกมาตลอดไหมพี่หรือว่ามันนี้เพิ่งตกนะหรือว่าน
2: ครพนมร้อนครับ
1: หลวง

0: ร้อนพี่หน่อยอยู่อำเภอไหนครับพี่นครพนม
1: อยู่อำเภอประปาคร
0: ับ อ๋อคนอีสานด้วย
1: แ
0: ถ
1: วธาตุพนม
0: อ่าแต่ธาตุพนมพอดีเนาะพี่นี้พี่หน่อยโทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
1: รักแท้ในคืนหลอกลวงครับ
0: รักแท้ในคืนหลอกลวงนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่หน่อย
1: พิเศษหน้าไมค์คนหล่อเลยครับแล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็ลูกทุ่งมหานครทุกท่านเลยครับ
0: ได้เลยครับพี่หน่อยยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผม
1: ครับ
0: ขอบพระคุณพี่หน่อยมากๆครับผมสวัสดีจ้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: อ้าวแล้วครับผมสายหน้าไมค์จากพี่หน่อยนครพนมนะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับรักแท้ในคืนหลอกลวงเนี่ยของพี่วิทย์ไฮเปอร์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้หน้าไมค์ด้วยหลังไมค์ด้วยแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับที่รับชมรับฟังอยู่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับเอาละฮะช่วงสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงหน้าใหม่จากพี่หน่อยกันเลยครับรักแท้นี่คือหลอกลวง

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:39 นฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทุกท่านเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนกันนะฮะทักทายพี่ๆสวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์สักนิดนึงนะฮะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะฮะน้องแชมป์เมื่อกี้เห็นน้องแชมป์บอกว่าพี่บอสน้ำลดแล้วเหรอครับถึงมาได้น้ำไม่ลดนะแต่ผมลุยมาเองนะคิดถึงแฟนทุกคนเนี่ยที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นี่ฮะทักทายพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ขอเพลงกันเข้ามาแล้วก็สวัสดีพี่สิริพรด้วยนะครับพี่สิริพรบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยนี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับอะไรช่วงนี้ครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตสักนิดนึงนะวันนี้มีข่าวดีต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับและผู้ประกอบการรายย่อยต้องมาฟังทางนี้ด่วนๆเลยนะครับวันนี้ธนาคารออมสินครับชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนะครับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับทุกคนฮะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนั่นเองครับไม่ต้องใช้หลักประกันครับผมต้องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับแบบขออภัยครับอัตราดอกเบี้ยแบบเฟดเรท 0.75% ต่อเดือนนะครับโอ้โหหรือ 16%ขออภัยฮะหรือ 16.20% ต่อปีนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงนะจ๊ะครับต้องบอกว่าในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนครับเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับต้องบอกว่าสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะฮะที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะฮะและมียอดชำระเงินฝากผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องนะฮะให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายฮะและสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้เติบโตนั่นเองนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนพ่อค้าแม่ค้าไทยนะฮะสามารถลงทะเบียนสมัครได้แล้วนะตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ฮะและตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะฮะพี่ๆคนไหนสนใจครับต้องบอกว่าอย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าสมัครได้นะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569นั่นเองครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อฮะมีวงเงินพร้อมใช้ให้ล้านไปต่อได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับโอ้ออมสินนี้เขาแบบต้องบอกว่าป๋าเรียกง่ายก็คือเรียกภาษาบ้านๆคือป๋าเลย ออมสินนี่เขามีสินเชื่อหลากหลายนะเพราะว่าด้วยตัวอย่างนี้คือสินเชื่อตัวเนี้ยของ QR มหาเฮงนกกระซิบเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สำหรับผมคือแจ๋วเลยนะพ่อค้าแม่ค้าแจ๋วเลยเนาะใครที่อยากมีเงินทุนในต่อยอดในเขาเรียกว่าอาชีพตัวเองเนี่ยต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆเงินหมุนเวียนตลอดนะครับดอกเบี้ยไม่แพงด้วยต่อเดือนก็แค่ 0.75% 0.75% อันนี้ต่อเดือนนะฮะถ้าเป็นอาบีก็จะเป็น 16.20% ต่อปีนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยนะฮะสำหรับสินเชื่อ QR

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำจีโนโมโต
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
7: เฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำจีโนโมโต
11: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปร็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปร็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนี่ครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งนอนด้วยนะครับขอเพลงเข้ามาได้นะครับอยู่กันยาวๆความหนุบน้ำมนต์เลยวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมหรือว่าจะโทรมาขอเพลงก็ได้เนาะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะในช่วงของเพลงฮิตมหานครขออภัยครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาหน้าไมค์นะฮะพร้อมพูดคุยกันในรายการนะสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมช่วงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21:00

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกณัฐพงษ์จี้นายกรัฐบาลรายงานข้อมูลความเสี่ยงฝนรายวันให้ชัดนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการร่วมประชุมกับคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเรื่องของสถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือน้ำท่วมในสัปดาห์หน้าว่าเมื่อได้รับฟังจากตัวแทนของกรมชลประทานพบว่ากรุงเทพมหานครมี MOU กับกรมชลประทานว่าระหว่างพื้นที่ปริมณฑลระดับน้ำเท่าไหร่กรุงเทพมหานครจึงจะสูบออกได้ซึ่งตอนนี้ทั้งในและนอกกรุงเทพระดับน้ำเกินกว่าใน MOU ที่จะสูบออกและตัวแทนของกรมชลประทานชี้แจงชัดเจนว่าในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม MOU เสมอไปดังนั้นสิ่งที่ขาดอยู่คืออำนาจจากส่วนกลางว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ในช่วงที่มีภาวะวิกฤตส่วนข้อเสนอถึงมาตรการรับมือน้ำสัปดาห์หน้าไปยังรัฐบาลนั้นสิ่งที่ประชาชนอยากฟังมากที่สุดคือแผนในการระบายน้ำออกว่าจะเริ่มลดลงเมื่อใดย้ำว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลควรทำคือการรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนเห็นความคืบหน้าในภาพรวมและแจ้งเตือนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอสอทประเมินเบื้องต้นน้ำท่วมกระทบอุตสาหกรรมเสียหายกว่าพันล้านบาทสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง30กันยายนพบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ14จังหวัดโดยมีทั้งพื้นที่ชุมชนเส้นทางคมนาคมโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผลกระทบต่อเครื่องจักรระบบการผลิตวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปการหยุดการผลิตและระบบขนส่งโลจิสติกจากการประเมินเบื้องต้นของสอทพบว่าสมาชิกในพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 40% มูลค่าความเสียหายประมาณ 1,018 ล้านบาทเป็นการประเมินจากข้อมูลที่รวบรวมได้บางส่วนและยังคงต้องปรับปรุงตามข้อมูลความเสียหายจริงที่ได้รับเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีดังพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบในหลายมิติไม่เฉพาะประชาชนแต่ยังเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตทั้งโรงงานเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบการขนส่งตลอดจนการเดินทางของแรงงานสอทจึงเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นภาพผลกระทบที่แท้จริงและนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุดในระยะเร่งด่วนสิ่งสำคัญคือการทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถประคองกิจการและกลับมาดำเนินการได้เร็วที่สุดทั้งการดูแลแรงงานการเข้าถึงเงินทุนการฟื้นฟูโรงงานและเครื่องจักรการเร่งรัดเรื่องประกันภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดขณะเดียวกันต้องเตรียมระบบป้องกันและแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้ดีขึ้นสสหญิงชัยภูมิภูมิใจไทยซัดกลับโรมรับไม่ได้โตแล้วอย่ากล่าวเลื่อนลอยทำครอบครัวเสียหายนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยแถลงถึงกรณีนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวพาดพิงในการถามกระทู้สดความคืบหน้ามีผู้เสนอสินบนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

0: เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเงิน40ล้านบาทว่ามีการกล่าวถึงและให้ไปตรวจสอบการทำอาชีพของสามีตนซึ่งเป็นการกล่าวถึงอย่างเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานจึงอยากบอกว่าสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนดูอยู่ทางบ้านหากจะพูดอะไรควรมีหลักฐานก่อนโดยเฉพาะเป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรู้ถึงเรื่องกฎหมายจะใช้กรรมการตรวจสอบหรือทำตามระเบียบก็ได้แต่การกล่าวถึงโดยไม่มีหลักฐานและทำให้ครอบครัวของตนเสียหายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คิดว่าในเรื่องกฎหมายจะดำเนินการอย่างเต็มที่หลังจากนี้จะปรึกษาทนายและเอาผิดอย่างถึงที่สุดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นครับในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผมเอาละตอนนี้สายน้ำไมพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายพี่ๆหน่อยนะฮะในค่ำคืนนี้จ้ะโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่สกุลใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่คร
2: ับ
3: ใช่ครับ
2: พี่สกุลโทรมาจากที่ไหนเอ่ยวันนี
3: ้จากบางปูครับ
2: โอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่สถานการณ์บางปูน้ำ
3: วันโอ้สองวันก่อนตกทั้งวันทั้งคืนเลย
2: โอ้ตอนนี้มีน้ำขังไหมครับพี่ที่บางปูตอนนี
3: ้ไม่มีครับผมอยู่ติดกับทะเลไม่มีครับ
2: อ๋ออยู่ไม่โอเคนะครับพี่สกุลครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: เพลงของตาไอเทมมันชวนครับ
2: อ๋อของตาไอเทมมันชวนเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
3: เปิดการล่าไม้หลังไม้นะคร
2: ับ ได้เลยครับพี่สกุลเงี้ยก่อนวางสายผมรบกวนพี่สกุลพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: สปอนเซอร์เปลี่ยนใหม่หรือเปล่า

0: ของเก่า
1: เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวพูดตามผมก็ได
0: ้ก็ได้ได
1: ้โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอราอ่ะห้า
0: และไอ้ไอราอ่ะห้าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ

0: อาราอ่าฮ่า
1: ทุกบ้านต้องมีอายาราอ่าฮ่า
0: โอ้โหขอบพระคุณมากครับพี่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
1: ครับครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่เอาละครับสายหน้าไม้จากพี่สกุลเนี่ยโอ้โหโทรเข้ามาจากบางปูนะโอ้โหตอนนี้ก็สถานการณ์น้ำก็ยังคงแบบน่าจับตามองนะโดยเฉพาะสมุทรปราการนะครับก็บางพลีครับบางบ่อบางเสาธงนะตอนนี้ก็ยังโอ้โหต้องบอกว่าน้ำยังเหมือนเดิมเลยนะฮะตั้งแต่วันที่5ยังไม่ไปไหนเลยโดยเฉพาะทางแถวๆซอยเอแบกนะฮะโหดบ้านผมเลยนั่นแหละผมลุยมาครับประเด็นน้ำนี่ท่วมแบบสูงมากครับรถเล็กคือต้องบอกว่าไม่สามารถสัญจรได้เลยถ้าเป็นรถใหญ่นี่ก็ผมยังแนะนำว่าอย่าเสี่ยงดีกว่านะฮะถ้าเป็นรถประมาณแบบSUV ก็ยังพอแบบอันนี้ได้แต่ถ้าเป็นรถเก๋งรถไซส์เล็กอ่ะผมไม่แนะนำเลยเพราะว่าผมผ่านมาแล้วรู้สึกว่ามันหนักเลยเกินครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะท่วมสูงขนาดนี้เนี่ยท่วมจนแบบท่วมจนน่ากลัวมากฮะตอนนี้น้ำมันยังขังอยู่เลยทุกคนนะยังไม่ลดเลยกันเดี๋ยวกลับไปนี่หนุ่มน้ำมนต้องไปลุยน้ำต่อนะเพราะมันเป็นทางที่หนุ่มน้ำมนมาทำงานนะครับก็จะขึ้นด่วนหรือไม่ขึ้นด่วนต่อให้ขึ้นด่วนมันก็ยังลงไปหาน้ำอยู่ดีเนี่ยก็ไม่ต่างกันแล้วก็ที่สำคัญแถวมาร์เก็ตวิลเลจตรงสวนอภิมก็ยังท่วมขังอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็ต้องมารอดูว่าน้ำมันจะลดวันไหนประมาณกี่วันนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงพาเลทเพลงฮิตสี่พาเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันในช่วงนี้กันเลยครับ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องผลงานเพลงจากไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับผมฟีเจอริงกับอ้นพานุวัฒน์นะครับสำหรับผลงานเพลงสุดสนานแฟนทีมครับพี่น้องเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับของไอ้แมนนะครับผมสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นนะฮะคำร้องทำนองไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์นวลบุญหมายครับเรียบเรียงกั้งปืนโตนั่นเองครับผลงานเพลงสุดสนานแฟนทีมพี่น้องเป็นซิงเกิลต้องบอกว่าล่ำเตยล่ำยอจากน้อยพี่น้องนะครับผลงานเพลงนี้เลยนะของไอแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: พลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมก็ตอนนี้เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับที่ขอเพลงกันเข้ามาผลงานเพลงไหนที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือนะครับและที่สำคัญบางเพลงอาจจะซ้ำนะฮะศิลปินอาจจะซ้ำผมต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารจ้ะเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะครับผมเอาเลยครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขออนุญาตลากันไปด้วยบทเพลงนี้แล้วกันนะฮะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สดีเดือนตุลาคมนะคะเริ่มเดือนใหม่นะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้1ตุลาคม2569นะคะอยู่กันแบบนี้นะช่วงดึกๆนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะก็นะเขาบอกว่าอย่างนี้ด้วยนะตันไปอ่านเจอมานะคุณผู้ฟังบอกว่าเดือนตุลาคมเดือน10เนี่ยมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นทริสดีเป็นทริสดีของการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่นะคะคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่น่ารักของตานะคะได้เปลี่ยนแปลงไปเจอกับสิ่งดีๆคนดีๆนะโอเคนะคะวันนี้นะคะยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะคะยังไม่เปลี่ยนไปไหนนะคะดีเจมีอย่างนึงที่ดีขึ้นคือหน้าตาของเราเนี่ยที่ดีและอีกอย่างนึงคือปากของเรานะคะไม่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สิ่งดีๆหมายถึงว่าสิ่งดีๆที่เราจะเจอสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวเราแหมใครบอกว่าไม่มีอะไรดีเลยอะชีวิตนี้ปากนะคะอย่างน้อยเรามีปากที่ดีมีปากที่ดีต้องพูดในสิ่งดีๆนะนะไม่ใช่ปากดีแบบนั้นนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะวันนี้3งานเพลงฮิตมาราธอนที่ตันนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็เป็นเพลงแบบโอ้โหนะคะจาก3นักร้องสาวคุณภาพนะคะเริ่มมากับพี่หญิงทิติการนะคะกับจะมีพรุ่งนี้ให้ฉันหรือเปล่าในเพลงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่คุณผู้ฟังนะคะวันนี้เลือกมาแล้วก็ต่อด้วยเลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวนะคะพี่ตั๊กแตนชลดานะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายคนบอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยนะคะชื่อเพลงว่าพอแล้วนะคุณผู้ฟังงานจากพี่บิวกัลยาณีนั่นเองนะคะนะ3งานเพลงจัดให้ในช่วงแรกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเช่นเคยนะคะเริ่มเดือนใหม่นะคุณผู้ฟังนะใครที่บอกว่าขอมาแล้ว3เดือนที่แล้วยังไม่ได้ฟัง เราก็มาเริ่มกันใหม่ในเดือนนี้แหมไม่ขนาดนั้นเพลงนะคะไม่ใช่หน่อไม้นะคะไม่ต้องดองเนาะนะคะจัดให้อยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะฟังกันมาเนิ่นนานนะคะก็จะพอทราบนะว่าตังก็จะจัดเพลงให้คุณผู้ฟังเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังเนี่ยโทรเข้ามาฝากไว้ที่022481366นะคุณผู้ฟัง022481366นะคะอยากฟังเพลงไหนโทรเข้ามาอยากขอเพลงให้ใครเป็นพิเศษนะโทรเข้ามาฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งสายหน้าไมค์นะคะนะคะรับสายหน้าไมค์ชั่วโมงละ1สายคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าสายชิลฮิวใจนะใครที่อยากจะจองสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะนะตอนนี้ทยอยเข้ามาเรื่อยๆละนะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะของศิลปินท่านไหนหรือบางเพลงมีหลายเวอร์ชันก็บอกเอาไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวตันจะได้เตรียมไว้ให้เนาะนะคะอ่ะโอเคแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400 4689400ทาง SMS นะคะเผื่อว่านะคะคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ค่อยกล้าโทรเข้ามาอย่างเงี้ยเขินนะคะแป้งๆเขายิ่งเสียงหวานๆอยู่นะบางคนนี่หลายคนเนี่ยหนูไม่ได้พูดเองนะหลายคนเคยบอกว่าอุ๊ยฝากเพลงให้น้องหลังไมค์ด้วยนะจ๊ะเนี่ยจริงๆเอ้าไม่เชื่อลองโทรมานะคะ022481366นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงกับเดือนใหม่เดือน10นะเดือนนี้โอ้โหนะมีกิจกรรมหลากหลายมากจริงๆนะคะหมายถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาเนาะเดือน10นี้มันจะมีงานนู่นนี่นั่นอะไรมากมายนะคุณผู้ฟังนะคะก็ฝากติดตามนะคะสำหรับกิจกรรมของเราด้วยนะคะ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะซึ่งก็จะกระจายไปทั่วประเทศนะคะทั้งหมดเนี่ย41สถานีคุณผู้ฟังนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศฟังได้นะคะบางคนอาจจะไม่ใช่เลขเมกะเฮิร์ตนะคะของจังหวัดตัวเองแต่ว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะรับสัญญาณได้เช่นเดียวกันหรือนะคะบางคนบอกว่าเอางี้ละกันฟังออนไลน์ฟังได้ตลอด

24ชั่วโมงอันนี้ถูกต้องนะคะก็แล้วแต่สะดวกแบบไหนนะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะแอปพลิเคชันของเรานะคุณผู้ฟังเป็นแอปพลิเคชันของทางอสมทนะคะที่จะรวมทุกรายการนะคะก็ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะซึ่ง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราก็อยู่ในแอปนี้ MCOTConnect ถูกต้องนะคะ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android อ่ะฝากทุกช่องทางเลยแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะคะจะได้นะคะเราจะได้ไม่ขาดการติดต่อกันไม่ได้หรอกขาดไม่ได้ค่ะเธอเหมือนขาดใจนะคะอ่ะช่วงนี้จัดงานเพลงน่ารักน่ารักให้ฟังดีกว่าเพราะว่าวันนี้น่ารักเป็นพิเศษเลยงานจากเทมเมอรีนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายน้ำใหม่กันนะจ๊ะ

0: ายอร่อยเกินครับ
1: มาแล้วนะคะสายชิลฮิวใจค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะสายมารออยู่แล้วจากหาดใหญ่นะไม่ได้รับสายจากหาดใหญ่นานแล้วเหมือนกันสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณตะวันเหรอคะ
2: ครับผม
1: ถูกต้องนะโอ้เรายังไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมคะครั้งแรกเลยไหมคะ
2: ไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นครั้งที่4แล้ว
1: ใช่เหรอแต่หมายถึงว่าโทรหาหนูหรือว่าโทรมาแต่เป็นช่วงอื่น
2: เคยคุยกับผู้ชายครั้งหนึ่ง
1: แต่หมายถึงว่าเคยโทร
2: ก็กับลูกตาลจันทิจาครั้ง
1: หรอแต่น่าจะนานแล้วไหมหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับสายจากหาดใหญ่เลยเอาเป็นว่านะวันนี้ได้คุยกันนะคะคุณตาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: สบายดี
1: โอเคนะตอนนี้อยู่ไหนคะเนี่ยได้ยินเสียงรถอยู่
2: ที่เขาย้อยกับรถจุ
1: อยู่ข้างนอกเหรอคะ
2: ไม่กับรถอยู่
1: อ๋อขับรถอยู่แต่คุยได้ใช่ไหมตอนนี้คุยเปิดลำโพงหรืออะไรอยู่ใช่ไหมฮะ
2: คุยได้
1: โอเคนะขับขี่ปลอดภัยนะเป็นห่วงนะคุณตากำลังจะไปไหนคะเนี่ย
2: ไปซีตีมหาใจ
1: จ้าโอ้งั้นแสดงว่าเดินทางไกลเลยโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้เลยบอกว่าวันนี้อยากฟังงานของพี่อัมพรแหวนเพชรเหรอคะ
2: ครับผม
1: ค่ะกูคือลูกทุ่งเน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: ค่ะคุณตาอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: อยากมอบให้คนที่ว่ากับรถด้วยกันแล้วก็ดีเจทุกๆคน
1: ได้เลยอีกหลายชั่วโมงอยู่เนาะกว่าจะถึงที่หมาย
2: นี่ยังก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงแล้ว
1: ใกล้ถึงแล้วเหรอ
2: จากเขาย้อยเขาย้อยเพชรบุรีกับมหาใจอ่ะ
1: อ๋อหมายถึงว่าเป็นมาจากหาดใหญ่ถูกไหมฮะ
2: จากมาจากหาดใหญ
1: ่โอ้แต่ตอนนี้ถึงเขาย้อยแล้วโอเคงั้นก็ใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคเลยได้เลยค่ะครับขี่ปลอดภัยเดี๋ยวหนูจัดงานเพลงให้เลยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะเป็นเพื่อนระหว่างทางกันแล้วกันนะคะจัดให้สำหรับสายชิลฮิวใจเพลงนี้กูคือลูกทุ่งงานจากพี่อัมพรแหวนเพชรค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าใหม่อีกครั้งนะคะพี่วันคุณตาคุณตาพี่วันเอ๊ะจะคุณตาวันนะคะจากหาดใหญ่แต่ว่าตอนนี้กำลังขับรถมาค่ะกำลังเดินทางไปมหาชัยนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไม้นะคะเหมือนสักครู่นี้นะคะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์มาได้นะคะแล้วก็ฝากเพลงเอาไว้ด้วยนะคะที่022481366นะจ๊ะมานะทักทายสมาชิกของเรานะคะเอามาที่ SMS ก่อนเลยแล้วกันเข้ามานะคะบอกว่าเปิดมาฟังน้องลูกตาลแสนสุขีอุ๊ยนี่เขามีกลอนมาฝากนะมีเพลงดีเพลงเด่นไว้มากหลายเปิดมาฟังจิตใจแสนสบายไม่เคยลบเลือนหายจากความจำนะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกเองครับนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาแล้วก็สมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่เดียวจรัญระโนดนะคะฟังบ่อยแต่ไม่ได้โทรจ่าไม่เป็นไรนะคะพี่วิจิตนะคะนะคะพี่ลำพึงค่ะขอบคุณมากๆเลยพี่นักรบพี่บ๊อบโจนส์นะคะพี่สมยศพี่แดนชัยพี่บุญช่วยนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะจ๊ะน้องหนูดีน้องแชมป์แล้วก็น้องไบด้วยนะเมื่อกี้นี้สวัสดีน้องหนูนาด้วยนะคะพี่สมยศนะจ๊ะพี่บอนวีรายงานตัวนะคะบอกพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีกแล้วยาๆๆ นั่นน่ะสินะคะสวัสดีพี่เรดมี่นะคะทักทายมาจากสุราษฎร์บอกว่าตอนเย็นฝนตกลมแรงมากๆเลยนะคะจริงวันนี้รู้สึกแบบฟ้าร้องดังมากอ่ะคุณผู้ฟังนะคะแถวๆเนี่ยปริมณฑลเนี่ยนะคะสวัสดีพี่อาสาภูธรนะจ๊ะนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเพิ่มเติมด้วยนะคะข้อความอ่านไปไม่ถึงด้านบนนะคะถ้าเกิดว่ายังทักทายไม่ทั่วถึงยังไงนะคะยังอยู่ในไลฟ์พิมพ์เข้ามาอีกทีเนาะนะคะสวัสดีพี่นุเจริญด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะในเพจของเราด้วย LTM FM 95มาตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายคุณผู้ฟังนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยอยากฟังเพลงไหนเวอร์ชันไหนนะคะวันนี้พี่มณัฐจากนครศรีธรรมราชนะคะฝากงานเพลงของสายันสัญญาเมื่อวานกับวันก่อนก็เหมือนมีเพลงของสายันสัญญาเข้ามาเยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเลยขออนุญาตเชิญวันนี้เลยแล้วกันนะคะนางฟ้ายังอาย

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากนางฟ้ายังอายสายันสัญญานะคะมาต่อกันที่มหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเออช่วงนี้หลายคนนะคะนะไปลุยน้ำต้องรักษาความสะอาดดีๆนะคุณผู้ฟังนะคะกลับบ้านมาคือเข้าใจนะบางทีอาจจำเป็นที่จะต้องนะคะเดินลุยน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ได้มีรองเท้าหรืออุปกรณ์อะไรที่ดูแลรักษาตรงนั้นน่ะนะคะที่จะพร้อมลุยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นกลับถึงบ้านกลับถึงที่พักนะคะดูแลรักษาความสะอาดให้ดีทำความสะอาดให้ดีนะคะเพราะว่าก็เสี่ยงมากเลยช่วงนี้โรคฉี่หนูด้วยเนาะนะคะอ่ะช่วงนี้นะคุณผู้ฟังมหานครไลฟ์นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาจากแม่จอยนะคะหนองบัวลำพูบอกว่าอยากฟังจดหมายฉบับสุดท้ายของพี่เกษมคมสันแล้วก็พอดิบพอดีจังหวะได้เลยเพราะว่าล่าสุดนะคะพี่เกษมก็เพิ่งจะมาร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังสดๆและแน่นอนเพลงนี้ไม่พลาดจัดไปกับจดหมายฉบับสุดท้ายนะคะในเวอร์ชั่น Live on Stageโอ้โหจะให้ในมหานครไลฟ์ค่ะ
2: เชิญครับคณะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
2: คณะเดียวกันคณะเดียวก
3: ัน พ่อๆทุกท่านสวัสดีครับเฮีย
2: ครับ
3: มาด้วยกันนะมิกกี้ล็อกเยอะแล้วนะยังไม่ลงอีกเหร

0: Valeu
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปังๆ
7: มูเตออนทัวร์

0: ติหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081 498 6322

0: 2งานเพลงสนุกสนุกจัดให้นะคะที่จบไปกับสาวนครชัยศรีค่ะงานจากพี่แมงปอชนิชานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะฝากเข้ามาจากทางโคราชนะพี่อนันต์นะคะจอนนี่ที่รักนะคะในเวอร์ชันต้นฉบับเลยค่ะบุษบาทิฐานะจริงๆจอนนี่ที่รักก็มีเวอร์ชันพี่แมงปอด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็น2งานเพลงลูกทุ่งสนุกสนุกจัดให้นะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกนะคะแต่ว่าเพลงเรายังไม่หมดนะคุณผู้ฟังนะคะยังมีอีก1เพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะแล้วก็มีเพลงที่ฝากเข้ามาด้วยนะคะอ่ะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงโรคฉี่หนูไปนิดนึงคุณผู้ฟังนะคะยังไงก็บอกวิธีป้องกันเลยก็แล้วกันเนาะนะคะก็พยายามที่จะถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆที่จะต้องลุยน้ำนะคะก็นะคะหาอุปกรณ์เสริมนะคะรองเท้าบูทนะคะถุงมือถุงให้คลุมอ่ะพยายามให้ผิวของเราสัมผัสน้ำโดยตรงนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องแท่นลุยน้ำท่วมอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องไปลุยน้ำที่อื่นๆเช่นการทำเกษตรกรรมหรืออะไรประมาณนี้ก็ต้องป้องกันด้วยนะคะแล้วก็กลับมาถึงที่พักกลับถึงบ้านแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายทันทีนะคะหลังจากการที่เราไปสัมผัสน้ำที่สกปรกแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าที่มาของน้ำมาจากที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังขา
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากเข้ามาจากคุณยายเดือนน้องบัวลำพูบอกว่าขอฟังเพลงนี้ดีเจลูกตันจัดให้อยู่แล้วนะคะงั้นจากพี่ทักษ์นะคะกระต่ายไม้จันทร์ชั่วโมงหน้าสายยังว่างนะคะ02-248-1366ค่ะ

0: one teach you
1: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะรับสายหน้าไมค์1สายในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะมารออยู่แล้วนะคะแฟนประจำเลยสวัสดีค่ะพี่อเนก
5: สวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยครับ
4: โอ้โหสวัสดีค่ะพี่อเนกจากสุโขทัยนะคะฟังเหมือนเดิมทุกวันเนาะ
5: ครับฟังทุกคืนครับฟังน้องทุกคืนแหละ
4: ขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้ฝนตกไหมคะที่สุโขทัย
5: วันนี้ฝนมีที่สี่ยังโดนฝนไม่ตกอ่ะ
4: ฝนไม่ตกเนาะ
5: ฝนไม่ตกมาตอนนี้
4: จ้าพี่เอกทำอะไรอยู่คะตอนนี้พักผ่อนแล้วหรือว่าทำงานอยู
5: ่พักผ่อนครับพักผ่อนนอนอยู่ครับ
4: พักผ่อนนอนอยู่วันนี้ได้ไปไหนมาไหมคะช่วงกลางวัน
5: ก็ไปทำงานเล็กๆน้อยๆครับ
4: ทำอะไร
5: ครับทำไรทำนาครับ
4: อ๋อของตัวเองเลยไหมคะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: อ๋อดีเลยเนาะนะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเหมือนเป็นธุรกิจส่วนตัวนะ
5: คร
4: ับ ๆ ได้เลยวันนี้เห็นบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์ล่ะคะ
5: ครับๆๆน
4: ะยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้คือมอบให้หนูเป็นพิเศษเลยใช่มั้ยคะ
5: มายิ่งโตยิ่งสวยมอบให้ลูกตาลนะครับ
4: ถูก
5: ลูกตาลแล้วน้องแป้งแป้งโกหลังไมค์ครับ
4: โอ้ยแป้งโกหลังไมค์ด้วยนะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: อ๋อโอเคแต่หนูกับแป้งอ่ะไม่โตไปกว่านี้แล้วนะทั้งสองคนเนี่ยคือไม่โตแล้วพี่อเนกแซวเล่นขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงนี้ปกติพี่อเนกก็จะฝากเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาเนาะ
5: ครับครับผม
4: ได้จัดให้อยู่แล้วจะเพลงเก่าเพลงใหม่แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะ
5: ผมเจอตอนนี้ผมชอบฟังเพลงเก่าตลอดเลยครับ
4: ได้เลยค่ะยินดีอยู่แล้วยินดีเปิดให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงเก่าแบบตลอดทั้งชั่วโมงเนี่ยนะคะวันอาทิตย์หนูจัดรายการด้วยช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มกับพ่อชายเมืองสิงห
5: ์ก็ฟังอยู่ครับ
4: อ๋อเหรอโอเค
5: ครับฟังอยู่ตลอดแหละ
4: ขอบคุณมากคือถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยจะแบบว่าจัดเต็มเลยเพลงลูกทุ่งเผื่อพี่อเนกมีเวลาเข้ามาฟังนะ
5: แต่ก็พ่อชายเมืองสิงห์นะ
4: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
5: ครับ
4: ค่ะ
5: ผมฟังตลอดครับ
4: โอ้โหน่ารักมากขอบคุณมากมากเลยมาค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่อเนกพูดตามหมดเลยนะคะ
5: ลูกตาลนำเลยครับ
4: โอเคค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยาราอาห่า
5: และไอยาราอาห่าร
4: สชาติดี
5: รสชาติดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: เพราะว่าต้องมี
4: ไอยารา
5: ไอยาราฮะ
4: สุดยอดเลยขอบคุณมากมากจ๋า
5: เปลี่ยนเรื่อยเลยครับเนี่ย
4: ก็เดือนใหม่ละไงเดือนใหม่ค่ะพี่เอกค่ะ
5: จำไม่ได้แล้ว
4: ไม่เป็นไรขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ที่โทรเข้ามาพี่เอกรักษาสุขภาพด้วยนะ
5: ครับครับผม
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: นะคะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคโอ้โหนี่เพลงโปรดทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุ้นเคยกันอยู่เนาะนะคะกับเทพีบ้านไพรนะคะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเทพธิดาพระสิ้นค่ะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะย้อนเข้าไปอีกค่ะกินยาพิษซองนะคะงานจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเราที่พี่อเนกนะคะจากสุโขทัยฝากเข้ามากับยิ่งโตยิ่งสวยรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะ4งานเพลงเพราะๆในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายกันนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่เอกรินนะคะน้องบอยดาวพระสุขพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่คมคมคายพี่พบนะฮะพี่ตูนนะพี่ตูนบอกอยากฟังเพลงกำลังใจขอกำลังใจใช่ไหมคะของพี่หนุนเล็กกาด้วยนะ

จะมอบให้กับผู้ที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ทุกๆคนด้วยนะส่งกำลังใจนะคะแล้วก็สวัสดีพี่โกมันจากตรังนะพี่นักรบนะคะขอบคุณพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะพี่ณโมสวัสดีค่ะพี่สมพงษ์พี่จินดาพี่ฮารูนแล้วก็พี่ชัยมงคลนะคะพี่สงวนศรีพี่คันชิตพี่นิรันดร์พี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีค่ะพี่ประธานแล้วก็น้องณัฐพงษ์นะคะทักทายพี่ลูกตาลเข้ามานะคะแม่น้องด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะพี่สมบัติพี่สมบัตินะคะพี่ประเดิมด้วยนะคะสวัสดีคุณนาตาลีด้วยนะคะบอกว่าวันนี้ดีเจใส่เสื้อมูมินน่าอยากนะเต็มไปหมดเลยนะคะเสื้อการ์ตูน ชอบเยอะมากนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยคืออากาศเย็นแหละแต่หนูคือชอบมีคนถามหนูนะเวลาเข้ามาดูในไลฟ์บอกทำไมดีเจลูกตาลดูไม่หนาวเลยนะ บางคนเขาจะใส่เสื้อแขนยาวหนาวเหมือนกันแต่วันนี้ชินอะวันนี้แค่เย็นวันนี้แค่อากาศสบายๆค่ะปกติก็เวลาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็จะชินกับอากาศแบบนี้อยู่แล้วค่ะ ได้ไหม เย็นๆค่ะพอได้อยู่พอร้อนก็บ่นหนาวก็บ่นนะเป็นอย่างนั้นนะคะสวัสดีพี่อุดรนะคะจากบางนานะคะแล้วก็สวัสดีพี่ชวนัทนะคะพี่วิวนะแล้วพี่บอลวีบอกยังอยู่นะจ๊ะนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความส่งกำลังใจกันเข้ามานะคะเพลงยังมีอีกเพียบเลยอ่ะช่วงนี้จัดให้นะคะจัดให้กันต่อเลยนะคะหลังใหม่นะคะขอกันเข้ามานะเพลงนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงศธรนะคะจากพี่เอกชลบุรีจัดให้เลยกับเตรียมนายหอย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับจอคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะสำหรับจอคิวฮิตของเรานะคะมีเพลงใหม่มาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะและในช่วงนี้ขอนำเสนอเหนืองานเพลงจากเวียงนฤมลคุณผู้ฟังนะคะรอบนี้ไม่ได้มาร้องคนเดียวเพราะว่าชวนหนุ่มเน็กนฤพลนะคะมาฟีเจอริงด้วยกับเพลงนี้เต้ยโศกให้โลกฟ้อนปาโทนะคะจากอัลบั้มนี้ชื่อเดียวกับชื่อเพลงเลยนะคะเต้ยโศกให้โลกฟ้อนจากแกรมมี่โกนั่นเองคำร้องทำนองโดยพานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2โทน
6: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
5: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
6: สนใจโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
5: สะดวกซื้อสะดวก

0: ็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: 2 งานเพลงนะคะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดถึงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาค่ะที่จบไปกับแอบรักแอบคิดถึงนะคะงานจากพี่ต่ายอรไทยนะคะฝากมาจากแม่พรจังหวัดแพร่เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเพลงรักเพลงคิดถึงนะคะพี่เอกชัยศรีวิชัยจากพี่นนท์สุโขทัยนะคะเห็นมั้ยนะฝากความคิดถึงเอาไว้ให้กับคุณผู้ฟังเลย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงหวานๆส่งท้ายงานจากวงชาตรีนะคะอธิษฐานรักพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชาวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ชั่วโมงจ้าเพลงฮักนะคะจากหนุ่มมีซอตามมาด้วยดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะและปิดท้ายด้วยสายแนนหัวใจจากพี่ก้องห้วยไร่วันนี้นะคะ3ผลงานเพลงมาแบบโรแมนติกมาแบบความรักความคิดถึงมาแบบเพ้อๆนิดนึงเอ้ยคิดถึงจังเลยอะไรเงี้ยนะเหมือนที่น้องเมย์คิดถึงคุณผู้ฟังเสมอเลยแหละปากหวานไม่รู้หรอกกำลังหวังอยู่หวังว่าจะได้ความคิดถึงกลับมาเหมือนกันอ่ะตอนนี้นะคะน้องเมย์รอ1สายหน้าไมค์นะคะใครที่อยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์อยากจะบอกความทุกข์ร้อนของคนในครอบครัวว่าแบบตอนนี้เจออุทกภัยหรืออะไรยังไงก็บอกมาได้

นะคะแต่ขอเป็นคำสุภาพนะ022481366นะคะ022481366นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการติดต่อสื่อสารในการแบบประกาศออกไปว่าเออฉันต้องการความช่วยเหลือต่างๆอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเนาะก็ถือว่าคนไทยด้วยกันมีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็จะพยายามช่วยๆกันไปแบบนี้อ่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live ก่อนนะคะสวัสดีพี่ชลินด้วยสวัสดีพี่เมตตาพี่ตู้กับข้าวไอ้การนะบอกว่าอยู่ศรีสัชนาลัยฟังทุกคืนชอบมากค่ะมีน้องคนนึงอยู่ Mcot นี่แหละเดินผ่านกันแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไปดูน้องเมย์ไลฟ์สดทุกวันเลยนะดุจัง เอ้ยหนูบอกแล้วไงว่าหนูเป็นเหมือนกระจกทำเลยมาได้งั้นกลับไปละใช่ปะเครื่องหินมาจะให้เครื่องดอกไม้กลับได้ไงสวัสดีพี่บอลพาสด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่นิรันดร์สวัสดีพี่คณิษฐาจ้าบอกว่าจวดๆจะพี่น้องพี่จันเพนนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะฟังจากนครพนมเพราะทุกเพลงแชร์ให้เรียบร้อยแล้วพี่แมวเซาบอกว่าฟังจากนาเดิมสุราษฎร์ธานีครับผมสวัสดีไปยังพี่จันลานพี่ก้อนบางแสนนะบางแสนบางแสนบางแสนบางแสนอ๋อสวัสดีพี่พิทวัฒน์ด้วยนะคะจากหนุ่มชลบุรีเร็วๆนี้น่าจะไปแถวไหนวะสัตหีบสวัสดีพี่คณิษฐาด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงสิกอดแบบบ่ถามด้วยนะแล้วก็มีบอกว่ามาส่งกำลังใจให้รอบดึกค่ะขอเพลงคืนที่ดาวเต็มฟ้าด้วยนะคืนที่ดาวเต็มฟ้าขอเป็นไอ้นี่ได้ไหมอ่ะช่วงเพื่อนเพลงหวานได้ไหมอ่ะจินตนาการเป็นหน้าเธอสวัสดีพี่เบเบตค่ะพี่ดาวพระสุขสวัสดีพี่นรงค์นะคะพี่สงกรานต์บอกว่าเห็นน้องเมย์มีจิตสาธารณะแล้วชอบเคยคุยหน้าไมค์ด้วย2ครั้งครับผมอยากคุยอีกสักรอบไหมล่ะโทรมาก่อนเร็วช่วงนี้น้องกวางกำลังรอรับสายอยู่นะจ๊ะก็บอกว่ารับฟังอยู่นครศรีธรรมราชนะคะจากพี่นรงค์ค่ะมีพี่ MM บอกว่าวันพฤหัสเข้าวันศุกร์แห่งชาติแล้วครับใช่แล้วนะพี่กฤษมนสวัสดีครับผมพี่วีรศักดิ์บอกว่าพี่บอลวีนะจ๊ะมาขอเพลงใจเย็นนะคืนนี้คือลูกทุ่งนะสวัสดีครับมาฟังจากอุบลนี่พี่นุเจริญก็มาแล้วเหมือนกันนะคะมีบอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์ตอนนี้รองลาดกระบังครับยังอ้วมๆอยู่ครับนั่นสิลาดกระบังนี่เห็นพี่พิมดานี่มานั่งทำงานแบบฟิลผู้ประสบภัยลี้ภัยมาอยู่ที่อะไรนะศูนย์อพยพอะอย่างนั้นอะเมื่อตอนกลางวันเข้ามาใช่ไหมเจอพี่พิมดาเขาก็นั่งอยู่นั่งถือกระเป๋าแล้วก็แบบนึกออกว่าใส่รองเท้าแตะแล้วก็นั่งแล้วก็เอากระเป๋ามาวางบนตักตัวเองแล้วก็ทำหน้าแบบจ่อยๆอะเลยแกล้งแซวออกมาไงอะสไตล์ผู้อพยพเลยนะเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะพี่แอนจากจังหวัดตรังพี่แอนเพิ่งเปิดพี่ก้องห้วยไร่ไปเมื่อกี้เองพี่แอนขอคู่ครองมาเปิดซ้ำไม่ได้แล้วพี่แอนเปลี่ยนเพลงเร็วๆนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้เบิร์ดแล้วบ่ฮักหนูอ่านไม่เป็นอ่ะเบิร์ดแล้วบ่ฮักโอ้ไม่รู้อ่ะจากข้าวทิพย์ธิดาดินนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับสายกันในช่วงของสายชิลคิวใจนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงแซ่ชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับแล้วตอนนี้1สายหน้าใหม่มารอแล้วจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายแม็กระยองครับ
1: แม็กจากระยองระยองเป็นไงบ้างฝนตกน้ำพงน้ำท่วมอะไรไหม
2: ท่วมครับอ่วมเลยครับ
1: อ่วมเลยเหรอแถวไหนเนี่ยแถวไหนเนี่ย
2: แถวระยองมาตะพุด
1: มาตะพุด
2: ครับ
1: อะไรนะ
2: แล้วก็ระยองมาตะพุดปวกแดง
1: ค่ะ
2: อำเภอแกง
1: ระยอง
2: เกือบทั่วทั้งจังหวัดนะครับ
1: ถึงระดับไหนอะที่เราอยู่ตอนเนี้ยอกเอวเขา
2: ก็ประมาณเอวครับ
1: ประมาณเอวนะแต่เข้าบ้านแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับเข้าบ้านแล้วครับแต่ว่าตัวบ้านผมจริงๆอ่ะมันไม่โดนแต่ว่าถัดจากบ้านผมไปมาอัน2กิโลโดนเยอะครับ
1: หรอไม่รู้มีหน่วยงานอะไรเข้าไปช่วยหรือยังอะเน
2: าะมันก็มีอยู่ครับแต่ว่าส่วนมากรถเล็กจะเข้าลำบากครับ
1: ถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยทักมาได้เลยนะ
2: ครับผม
1: เพราะว่าก็พยายามกันอยู่แต่ก็อยากจะบอกจริงๆนะคุณผู้ฟังหลายๆคนนะเวลาที่เกิดภัยพิบัติแบบนี้มันจะง่ายขึ้นถ้าทุกคนยอมออกจากบ้านแล้วมาอยู่ศูนย์อพยพมันจะดูแลทีเดียวเลยแจกอาหารกล่องก็แจกที่เดียวเลยนึกออกไหมแต่พอที่ทุกคนอ่ะไปอยู่กันตามบ้านอ่ะบางคนอ่ะขอเล่าหน่อยอันเนี้ยอยากอันนี้แบบติดสายหน้าไมค์ด้วยแต่อยากเล่าคือมันมีเคสนึงเขาแจ้งให้กู้ภัยไปรับผู้ป่วยแล้วพวกหนูอ่ะก็เข้าไปรับใช่ไหมเข้าไปเสร็จพอไปถึงอ่ะเชื่อไหมว่าเขาไม่ยอมออกเขาเกาะรั้วแน่นเลยแบบยึดตู้ยึดแบบเกาะเอาไว้อย่างนั้นอะแล้วเราก็แบบคุณจะพาไปส่งโรงพยาบาลจะเกาะตู้อะไรขนาดนั้นแล้วเขาก็ไม่ยอมไปสุดท้ายก็ลูกหลานก็เลยต้องยอมแพ้ลูกหลานก็บอกอ่ะไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ไปก็เดี๋ยวดูแลกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคก็กลับถอนกำลังกลับปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นลูกหลานโทรมาใหม่บอกว่าเสียชีวิตแล้วเขาห่วงสมบัติเขาห่วงบ้านเขาแต่เขาลืมห่วงชีวิตตัวเองนะ
2: ใช่ใช่พี่เมื่อวานไปไอ้นี่โรงงานเขาก็คนอยู่ในบ้านก็เยอะนะไม่ออกเลยไม่ออกมานอกก็อยู่ข้างนอกอ่ะ
1: มีคนถามว่าแถวตะพงแห้งหรือยังครับตะพงคือที่ไหนอ่ะ
2: ตะพงก็เขตระยองเหมือนกันพี่เขตอำเภอแจงครับ
1: และแห้งหรือยังคะเขาถามมา
2: ตะพงไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแถววัดตะขันยังประมาณเกือบเอวอยู่ครับ
1: แถววัดตะขันยังเกือบเอวอยู่แต่ตะพงไม่แน่ใจ
2: ใช่ครับ
1: อุ้ยดูแลตัวเองกันดีๆนะช่วงนี้แบบพิษภัยโรคเลิกมันก็เยอะด้วยไปเลินลุยน้องลุยน้ำกันน่ะโอ้อันตรายอันตรายทั้งนั้นเลยล่าสุดนี้ไปเจอคลิปหนึ่งที่น้องงูเนี่ยเขาไปกินอะไรมาไม่รู้เขาอิ่มเขาก็เลยนอนอืดอยู่ในน้ำแล้วคนก็เลยจับใส่กระสอบแบบอย่างง่ายดายแต่ในความเป็นจริงนั้นอย่าไปจับอย่างนั้นดิ หนูละตกใจสะพึงกลัวซะเหลือเกินแบบโอ้โหใจเย็นก่อนจะจับอะไรแบบนั้นล่ะ แต่ว่าตอนนี้เรายังรอดอยู่เนาะ
2: ครับก็อยู่ครับแต่ต้องไม่แน่ใจว่าจะมาอีกรอบหรือเปล่าครับ
1: ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเนาะเพราะว่าเขาบอกว่ามีน้ำหนองน้ำเหนืออะไรเข้ามาลงมาอีกเยอะแยะเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทิศทางไหนบ้างอะเนาะ
2: ครับผมใช่ครับ
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: ลารักกับแนวอะไรครับผมพูดถึงเมื่อกี
1: ้ลารักกลับแนวรบ
2: ใช่ครับ
1: จากลูกแพรใหม่ไทยนะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็ทุกคนที่ฟังพี่คนสวยของผมนี่แหละครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
2: ครับผม
1: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะนอนในบรรยากาศดีๆสบายๆนุ่มๆผ้านี่ไม่ร้อนด้วยนะกับอแมนด้านะคะเมื่อใครที่อยากจะเปลี่ยนห้องนอนตัวเองให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่อันนี้เตรียมตัวได้เลยส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดในการนอนหลับที่มีคุณภาพแบบนี้นะคะกับอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะ เป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางนะคะยางยืดเนี่ยรอบเลยรัดแน่นไม่หลุดง่ายๆนะคะให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นก็คือผ้าเขาเนี่ยจะนุ่มลื่นแล้วก็ยับยากเย็นสบายผิวนะคะแล้วก็ป้องกันรายฝุ่นด้วยใครที่เป็นภูมิแพ้เนาะลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมกับผ้านวมแบบทูโทนคือ2สีอ่ะป่ะฟิลนั้นนะผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องที่นอนแบบว่าไม่ซ้ำวันเลยนะ2สไตล์ในเซตเดียวกันนี่นะคะกับลาย Midnight Forest นะคะก็เป็นลายแบบดอกไม้ป่าโทนสีเข้มลึกลับหรูหราอย่างเงี้ยเหมาะกับที่นอนแบบสงบแล้วก็มีสไตล์นะคะส่วนอีกแบบนึงค่ะเป็นลายคาร์เนชั่นหวานละมุนเลยโทนสีพาสเทลนะคะอ่อนโยนเหมาะกับความรักความสดใสหวานแหววมีสไตล์เหมือนกันช่วยให้คน นอนเนี่ยรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายนะคะกับลายสวีทคาร์เนชั่นค่ะโปรรับแรงแรงแรงแรงแรงโปรแรงแรงรับเทศกาลปีใหม่แบบนี้อแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มเลยเซตใหญ่11ชิ้นนี่ไม่ธรรมดาเยอะมากนะคะในราคาพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นเองสนใจโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop My Nia จ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับความรักของยักษ์เขียวจ้า
3: สวัสดีครับแฟนเพลง FM 95ลูกทุ่งมหานครส่งเสียงหน่อยได้ไหมสวัสดีครับผมแฟนคลับตัวน้อยนะลูกส่งเสียงในโลก สาวกยักษ์เขียว

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลาก่อนแล้วบอกรักตัวเองกันแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าส่งกำลังใจแล้วก็กอดแน่นๆให้กับผู้ประสบภัยทุกๆคนด้วยนะจ๊ะช่วงนี้นะคะในช่วงสาระดีๆจะเห็นว่าเหมือนที่น้องเมย์พูดไปเมื่อสักครู่เลยว่าการที่น้องเมย์เป็นกู้ภัยกู้ชีพแล้วลงไปช่วยแล้วมันมีคนแบบเกาะตู้เกาะเตียงไม่ยอมออกจากบ้านกลัวห่วงบ้านกลัวขโมยขึ้นบ้านกลัวของหายกลัวโจรงัดกลัวโอ้โหสารพัดจะกลัวไม่ใช่ไม่เข้าใจมากๆเหมือนกันเพราะว่าปี58หนูเอ้ย54หนูก็ท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่อยากจะให้ทุกๆคนตระหนักมากๆเลยนั่นก็คือชีวิตของตัวเองเออนะการที่คนเราจะห่วงทรัพย์สินมากกว่าชีวิตของตัวเองในช่วงภัยพิบัตินั้นนะคะมันมีสภาวะทางจิตวิทยาเหมือนกันมันคือสภาวะการกลัวการสูญเสียหรือความผูกพันเกินจริงต่อสิ่งของของตนซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ห่วงอะไรมันขนาดนั้นหรอกแต่พอช่วงภัยพิบัติอ่ะอยู่ดีๆมันก็จะเกิดสภาวะที่มันจะต้องตัดสินใจปกติแล้วอ่ะผู้สูงอายุหรือใครก็ตามเนาะชอบเก็บของใช่ไหมเก็บคัพเปอร์แวร์เก็บอะไรอ่ะหนังยางเก็บอะไรอ่ะถุงก๊อบแก๊บอะไรสักอย่างแหละเก็บอยู่นั่นแหละเก็บเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองเก็บไอ้นี่อะไรนะตะกร้าขนมจีนอ่ะนึกออกป่ะเออเก็บอะไรอย่างนั้นอ่ะเก็บเยอะมากเลยและมองว่ามันคือทรัพย์สินมันคือสิ่งของมีค่าอะไรต่างๆนะคะซึ่งจริงๆถ้ามีค่าจริงๆอ่ะใส่กระเป๋าแล้วมูฟออกมาเถอะค่ะจริงๆนะอื้อทำไมถึงเป็นอย่างนั้นสาเหตุทางจิตวิทยาเขาบอกว่าความรู้สึกสูญเสียการควบคุมนะคะหรือ loss of control เนี่ยภัยพิบัติอ่ะจะทำให้ชีวิตดูพังทลายแบบรู้สึกเหมือนแบบฉับพลันดูแบบพังคลืนลงมาเลยการยึดติดกับทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขายังมีตัวตนอยู่เขายังมีอำนาจเหลืออยู่ถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็กลัวว่าหน่วยงานอาจจะไม่เห็นคุณค่า

ของเขาเขาอาจจะพูดได้ว่าเอ้ยคุณต้องมาช่วยผมสิเพราะผมมีเงินนะหรือว่าผมมีเงินจ่ายนะหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละนะแต่ว่าการที่เขายึดติดกับทรัพย์สินพวกนี้สุดท้ายแล้วหนูอยากจะให้นึกถึงชีวิตของตัวเองเป็นหลักนะคะความผูกพันทางใจทรัพย์สินบางอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่ว่ามันเป็นตัวแทนของหยาดเหงื่อความทรงจำความสำเร็จทั้งชีวิตของเขาเข้าใจมากๆว่านั่นมันคือทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณอย่าลืมสิว่ากว่าคุณจะผ่านมากว่าจะมีของเหล่านี้มาได้น่ะคุณเก่งมากสิ่งที่มันทำให้มันมีทั้งหมดทั้งมวลนั้นน่ะมันคือชีวิตของคุณที่หามาทั้งชีวิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะชีวิตของคุณนั่นหมายความว่ามันมีความหมายที่สุดแล้วอ่ะอย่าเอาไปแลกกับของที่เราแบบมันทรัพย์สินนะบางทีปล่อยมันไปนะและอีกอย่างนึงเนี่ยเวลาเกิดภัยพิบัติแบบนี้มันจะมีภาวะอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าภาวะตื่นตระหนกสมองเนี่ยส่วนอารมณ์อ่ะมันจะทำงานเวลาเจอวิกฤตนะสมองส่วนเนี้ยมันจะสั่งการด้วยความหวาดกลัวมันจะทำการวิเคราะห์นะคะคิดวิเคราะห์ผลระยะยาวด้วยว่าแบบโอ้ยมันจะมองไม่เห็นคุณค่าของชีวิตนะมันจะประเมินค่าไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราจะเห็นทรัพย์สินพวกนั้นนะสำคัญเสมอเพราะว่ามันเป็นเซลล์สมองอย่างนึงคุณไม่ได้ผิดนะที่คุณรู้สึกว่าคุณรักแล้วก็หวงของมากกว่าไม่ได้ผิดเลยแต่น้องไม่อยากจะบอกว่าเซลล์สมองมันสั่งให้คุณเป็นอย่างนั้นและคิดอย่างนั้นลองค่อยๆปรับตัวเองแล้วยืนยันที่จะออกมาหน่อยนะคะเวลาที่กู้ภัยเขาไปช่วยน่ะเขาก็ไม่ได้เข้าไปได้ง่ายๆกว่าจะหาเรือได้กว่าจะเจอได้แล้วสมมติว่าเขาเจอคุณแล้วอ่ะอย่าคิดว่าเขาจะเจอแล้วเขาจะเจอตลอดไปเพราะเขาเจอแล้วถ้าคุณไม่ออกเขาก็ไปที่เคสอื่นพอไปเคสอื่นวันนึงคุณขอความช่วยเหลือไม่มีใครกลับมาแล้วนะเพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณโกหกหรือเปล่าถ้าเข้าไปแล้วคุณไม่ออกนั่นหมายความว่าถ้าครั้งหน้าขอความช่วยเหลือคุณก็จะไม่ออกอีกแล้วเราจะเสียสรรพกำลังซึ่งจริงๆอ่ะเราอ่ะต้องไปช่วยคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายเราจะต้องดึงสติกลับมาที่ปัจจุบันนะคะกราวนิ่งก่อนเตือนตัวเองว่าชีวิตเนี่ยมันสร้างใหม่ได้คุณเก่งมากคุณเก่งจริงๆมีความรู้ความสามารถแล้วคุณไม่ได้เริ่มจากหนึ่งใหม่แน่นอนยังไงคุณก็มีความรู้แล้วนะคะชีวิตมันเสียไปแล้วมันเรียกคืนไม่ได้ดังนั้นจงอยู่กับปัจจุบันสื่อสารด้วยความเข้าใจนะคะอย่าตัดสินเขานะญาติพี่น้องอย่าไปบอกว่าโอ๊ยทำไมอ่ะเห็นแก่ตัวจังเลยทำไมต้องยึดติดด้วยอันเนี้ยไม่ได้เห็นด้วยใช้น้ำเสียงที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลเด็ดขาดก็เพราะว่าจำเป็นต้องออกแล้วนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะต้องอะไรยังไง1 2 3 4นะคะพูดด้วยหลักการและเหตุผลแล้วก็เลิกโฟกัสที่สิ่งของให้พูดถึงคุณค่าชีวิตแล้วก็วิกฤตนะคะให้เขาเข้าใจด้วยตรงนี้นะสำหรับใครที่เป็นกู้ภัยฟังตรงนี้นะคะก็เนี่ยแหละมันเป็นวิธีสื่อสารให้เขาอยู่กับปัจจุบันให้เขาเข้าใจแล้วก็ไม่ฟังเขาด้วยการเข้าใจแล้วไม่ตัดสินเขานะคะแล้วก็โฟกัสเกี่ยวกับชีวิตของเขาให้มากที่สุดนะจ๊ะไปกันต่อเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจแนะนำเข้ามาวันทองจากคนด่านเกวียนนะคะแนะนำมาโดยคุณธีรพลจากสุโขทัยจัดไปจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
4: ลับมาแล้วในชั่วโมงที่2นะคะรอนานไหมคะ เอ้ยรอได้อยู่แล้วตอนนี้ต้องใส่หน้าไมค์มาแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับน้องเมย์คนสวยสุดเนี่ยคืน95ครับ
4: อ๋อจะบอกว่า3โลกและเบาหวานความดันอะไรไม่ใช่นะ
5: มุกเก่าแล้วครับ
4: อ๋อโอเคมุกเก่าแล้วเราไม่เล่นเราเล่นมุกอะไรดีอ่ะ
5: ไม่รู้เลย
4: นั่นไงคิดไม่ทันไม่น่าชงไปเร็วอ่ะเนาะแนะนำตัวให้เพื่อนๆจำได้หน่อยชื่ออะไรเด็กชายอะไรจ๊ะ
5: ผมชื่อเด็กชายโอติสุนภูมิครับชื่อจริงชื่อพี่หนึ่งลงก็ครับ
4: ครับผมครับแล้วพี่หนึ่งลงก๊อกเป็นไงครับสุวรรณภูมิตอนนี้ครับ
5: โอ้ลงมาหน่อยแล้วครับนิดเดียวครับ
4: ลงมาหน่อยแล้วนิดเดียวนะ จริงเปล่า
5: ประมาณนิ้วหนึ่งครับ
4: เขาเรียกว่าลงมาหน่อยแล้วน่ะเอาก็ถือว่าลงมีการพัฒนาที่ดี
5: แต่ถนนในซอยมันเริ่มไม่มีน้ำครับ
4: ถนนในซอยเริ่มไม่มีน้ำแล้วแต่ว่าเรายังมีน้ำใจให้กันและกันอยู่เนาะ
5: ครับผม
4: มีใครไปช่วยเยอะแยะหรือยังอ่ะ
5: อ๋ออบต.เขาเอาข้าวเอาอะไรมาแจกอยู่ครับ
4: อืมโอเคยังไม่ได้อดนะก็ยังกินอิ่มอยู่นะ
5: ครับผม
4: พอน้ำลดก็ล้างสูงถึงขนาดไหนอะคะที่สูงที่สุดเลยเนี่ย
5: สูงที่สุดอยู่ตรงข้างโรงเรียนพุทธานิเวศโรงเรียนพุทธวิทยาคมครับ
4: แล้วถ้าระดับจากบ้านอย่างเงี้ยน่าจะถึงประมาณไหนของบ้าน
5: ถ้าระดับจากบ้านยังไม่เข้ามาในเขตบ้านเลยครับ
4: มีหลายคนบอกแค่หาลมเก้าก็หนักใช่แต่ว่า ที่น่าเป็นห่วงคือลาดกระบังนั่นแหละเพราะเขาไม่ได้ประกาศใช่ไหมว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแต่ที่อื่นอ่ะมีประกาศดังนั้นอ่ะสรรพกำลังมันก็เลยไปอยู่ที่พื้นที่อย่างเคหะลมเก้าหรือว่าแฟดคลองจันเนี่ยยังมีคนไปเยอะนะเพราะว่าเขารู้แล้วก็มีการสื่อสารออกมาค่อนข้างเยอะแต่อย่างลาดกระบังเนี่ยตอนแรกๆนี่คนแทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าแบบท่วมหนักขนาดไหนคิดว่าดูแลกันได้อยู่กันไหวแต่จริงๆอ่ะหนักออกมาก็ออกมาเถอะเนาะ อยู่ในนั้นเลยล่าสุดนี่มีอะไรนะแถวลาดพร้าวแถวรัชดา36มีลูกเห็บ
5: มีลูกเห็บด้วยโหสุดยอดน่าขังครับ
4: ประเทศไทยอะไรครับเนี่ยอะไรเงี้ยมีลูกเห็บด้วย
5: จะเป็นหิมะเลยมีลูกเห็บ
4: แล้วลูกเห็บแบบเป็นอะไรที่แบบโหมันตกมามันเจ็บนะ
5: หัวแตกกันอ่ะ
4: แต่หนูไม่ได้เจอไงแต่ว่าหนูเห็นในข่าวอ่ะหูตกกลูกันมาแบบปักปักปักปักปักปักแบบโอ้ยหนักหน่วงนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่ประสบอุทกภัยช่วงนี้หน่อยได้ไหมคะ
5: อ๋อขอให้ทุกคนสู้ๆครับมีอะไรก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัย
4: เนาะ
5: ครับผม
4: แล้วเราอ่ะเราสู้ด้วยไหม
5: สู้ครับไม่สู้จะตายไปแล้วครับ
4: มีคนบอกว่าเคหะร่มเก้าเครื่องดูดน้ำก็มาแล้วนะคะนี่เนาะก็เริ่มพยอยมันบอกจริงๆว่าแบบตอนนี้ทำงานกันแบบว่าอย่างมูลนิธิปอเต็กตึงเองเนี่ยเขาก็มีการกระจายกำลังไปหลากหลายพื้นที่ที่มีการโทรขอมานะคะแบบโทรมาที่1418ได้เลยนะมีคนบอกว่าเมหมวกกันน็อกอะไรนะหมวกกันน็อกที่ใบใส่ไปช่วยได้มายังไงอ๋อหมวกกันน็อกที่หนูใส่มาไปน้ำท่วมได้มายังไงใช่ไหมมูลนิธิให้ยืมเขาใช้คำว่าเบิกมาเบิกเสร็จแล้วก็เอาไปคืนไม่ใช่เป็นของตัวเองอุตส่าห์ถามมาด้วยเขาถามว่าตรงแถวๆนั้นมีน้ำเน่าๆมั้งไหมอ่ะ
5: ที่ผมอยู่นะครับ ไม่เน่านะครับ
4: ยังไม่เน่านะมันยังเวียนลงไปเรื่อยๆเนาะแต่เคหะร่มเก้าเขาบอกเนี่ยน้ำเน่าเสียหมดแล้วบางทีก็ต้องใช้พวก EM บอลพวกอะไรน้ำยาใช่ไหมเออซะหน่อยก็ช่วยๆกันนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
5: เพลงนี้มันเป็นตำนานครับก็เลยอยากฟังครับ
4: ตำนานละเอียดเลยสิ
5: ตำนานตำพริกแกงครับ
4: ชื่อเพลงว่า
5: ชื่อเพลงว่ารักจังของพี่เสด็จครับ
4: เดี๋ยวตอนแรกไม่ได้ขอเพลงนี
5: ้อ๋อขอเพลงนี้นักแท้นักคือหลอกลวง
4: เออแล้วอยู่ดีๆทำไมเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวตีเลยนะ
5: งั้นเอารักแท้คือหลอกลวงก็ได้ครับ
4: เออรักแท้นี่คือหลอกลวงนะ
5: ครับผม
4: นะเดี๋ยวตีเลยนะโทรมาขอตั้งหลายครั้งแล้วไม่รู้เหรอว่าห้ามเปลี่ยนเพลงนะฮะ
5: ไม่รู้
4: กระโดดกัดหูเลยนะ
5: โ
4: หดนะอ่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: ก็มอบให้ภรรยาผมเลยครับเพราะเขาไม่เคยฟังเพลงลูกทุ่งเลยเขาอยู่แต่กรุงเทพเขาฟังเพลงสากลเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันครับ
4: รองั้นเราก็ต้องได้สักคำแล้วสิ
5: ไม่ได้เลยครับไม่ได้ขอ แฟนสอนเลย
4: คำว่าฉันรักคุณน่ะ
5: ฮะ
4: คำว่าฉันรักคุณภาษาอังกฤษว่ายังไง
5: คือ I love you
4: เออทำก็รู้นี
5: ่ โอ้ดึกป้าห้าไม่รู้เลย
4: อ้าวเหรองั้นเอาใหม่งั้นเอาใหม่ขอเพลง
5: ขอเพลงอยากแข่งกับพี่เลยครับ
4: ไม่เอาเอาเป็นภาษาอังกฤษ
5: โอ้ถามเมียก่อน
4: กลับไปถามเมียเธอดูสีเฮียก่อนไม่ได้เพลงรักแท้นี่คือหลอกลวงบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้จะรักจังอีกเดี๋ยว
5: ขอโทษครับ
4: โอเคโอเคมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องมีหน่อยค่ะ
5: ใช่ครับน้ำหน่อยครับ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: ซุกี้ชาบู
5: ซุกี้ชาบู
4: พันท้าย
5: พันท้าย
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้อัยราอาห่า
5: และไอ้อัยราอาห่าร
4: สชาติดี
5: รสชาติดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไออะไรอ่ะเออก็แค่นั้นแหละป้าละป้าละขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะบอกสกิดบอกภรรยาตื่นขึ้นมาฟังด้วยนะจ๊ะภรรยาบอกไปสอนตอนเช้าน่ะเออแล้วต้องตื่นมาฟังอีกอ่ะจัดให้ขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
5: รักษาสุขภาพด้วยค่ะน้องเมย์
4: ค่ะรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะนะคะเสียงหายไปแล้วนะอ่ะผลงานเพลงวันนี้มาในความหลอกลวงหลอนๆกันเลยล้อเล่นไม่ใช่ผีหลอกเนี่ยที่น่ากลัวกว่าผีก็คนหลอกเนี่ยแหละจ้าตัวให้ขึ้นห่อจากพี่ต่ายอรทัยเป็นผลงานเพลงแรกนะคะตามมาด้วยรักแท้นี่คือหลอกลวงเป็นผลงานที่แนะนำเข้ามาอีก2ผลงานเพลงมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นเพลงอะไร

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หูยนี่เลยนะสองปรมาจารย์นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นดนตรีแบบเพราะแบบไทยบ้านมีความแบบอีสานมีความอะไรเงี้ยอู้อาจารย์จินนี่ภูไทยทำถึงตลอดเลยนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะอกหักส่งทางจากพี่นุชวิลาวันนะคะสังกัดภูไทยเล็กขอดนั่นเองเออไม่ได้นะบอกเลยว่าดนตรีเพราะมากจริงๆนะคะแล้วถ่ายทอดมาโดยพี่นุชวิลาวันแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหจัดเต็มคาราเบลเลยในช่วงนี้ค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองในช่วงของจ่อคิวฮิตใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากจะส่งเพลงนี้ให้ติดชาร์ตนะคะก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้ผ่าน SMS ค่ะ4689400จ้ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ไต้ฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: อ่ะช่วงนี้นะคะช่วงสุดท้ายแล้วกับน้องเมธิชานะคะช่วงนี้สมาคมยางพาราไทยค่ะมีอัปเดตยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะครองแงะ83บาท50สตางค์นะคะจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่83บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ88 90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย75บาท50สตางค์และน้ำยาง81บาท80สตางค์นั่นเองนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความทุก SMS ทุกที่ทุกทางที่ส่งมานะคะส่วนใครที่ส่งอะไรมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็บล็อกอัตโนมัตินะคะคำพูดที่ดูแบบไม่น่ารักนะคะก็โดนบล็อกไปก็หนูก็จะไม่เห็นอีกต่อไปต่อให้พิมพ์ส่งอะไรมาก็ตามนั้นแหละก็หายไปเออนะก็คนเราก็แปลกเหมือนกันชอบใช้คำแปลกๆใส่คนอื่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าคุณเจอเขาต่อหน้าแล้วคุณไม่กล้าพูดอะคำนั้นทำให้คนพิมพ์จริงๆคนไม่รู้จักกันเอาจริงๆหนูก็ไม่รู้จักคุณต่อให้แบบว่าคุณบอกว่าคุณรู้จักหนูก็เหอะหนูก็ไม่รู้จักคุณคุณพิมพ์อะไรมาแต่ละอย่างอ่ะคือแบบเตรียมหมายศาลได้เลยรอรับได้เลยหมายศาลอ่ะแต่ละอย่างที่พิมพ์มาถือว่าเป็นการขู่เหมือนกันนะคะขู่ทำร้ายร่างกายขู่เอาชีวิตหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละพิมพ์มาน่ะนะก็รอเลยแล้วกันเหนื่อยอ่ะจัดรายการแล้วเจอขู่ทำร้ายร่างกายก็มาว่ะอ่ะช่วงนี้นะคะส่งท้ายในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยคืนที่ดาวเต็มฟ้านะคะ
2: เพลินเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
4: ทอส. Beyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมสามเพลงจบไปนะครับมีเพลงอะไรบ้างขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเรียนราคาแพงนะครับของแม่พึ่งผู้บุญของจันทร์นะครับแล้วก็กอดคนนอกใจนะครับพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์แล้วก็ขอฮักอ้ายต่อไปได้บอจากพี่ต่ายอรทัยนะครับทั้ง3เพลงเลยจัดให้นะครับทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว SMS นะฮะที่ส่งกันมานะครับทาง4689400นะครับทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่น้องนะฮะทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่เกรงศักดิ์ครับพี่น้องนุชนันทครพิจารัตนะครับพี่ศรีสุนทรพี่พุทธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวเหมือนเดิมพี่ณรงค์นะครับพี่จรัญพี่สุนทิสารนะครับพี่สว่างแล้วก็อ้ายกว้างโยโกฮาม่าหรือว่าอ้ายมิตรชัยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยนะฮะทักทายครับพี่นุชเจริญนะครับพี่รัตดาพี่อาทิตย์แต่เจ้งไม้พี่รามิดานะครับสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงด้วยนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับเอาละฮะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมครับ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่นะตอนนี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณนะครับ

0: บู่ลามาโซนมือซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ

0: งั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพวกเราไมอาร์สนะคะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: กลับมานะครับในช่วงของย่ำย่ำบิ๊กคัพอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจครับเพลงเมื่อกี้ในช่วงของมหานครไลฟ์บทเพลงชื่อว่างั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะครับจากวงไมอายส์นะครับจัดไปนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณไม
4: สวัสดีครับพี่ชัยนันนา
5: ชอบพี่ชัยนันนาได้เลย
4: อะไรนะอะไรนะ
5: บอกว่าคุณนายคุณนาย
4: คุณนายได้เหรอ
5: เออคุณนาย
4: โอ้ย
5: ค
4: ือ
5: เน
4: ี
5: ่ยสวัสดีดันคีเนี่ย
4: อย่าเพิ่งคุณนาย
5: เราคุยกันสองหนแล้วเนี่ยวันนี้หนึ่งแล้ว
4: ใช่อย่าเพิ่งคุณนายผมยังไม่ได้นอน
5: ใช่มันไม่เกี่ยวมันตอนคืนนะคือ good morning เป็นตอนเช้า
4: ใช่ไหมใช่ไหม
5: คุณนาย
4: ไงโอ้ยได้เลยได้เลยนะครับพี่ชัยธน
5: าน้ำท่วมไหมคะ
4: ที่คอนโดผมท่วมบริเวณรอบๆแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะฮะ
5: ดีนะใช่หน้าสงสารคนที่น้ำท่วมเยอะเนาะ
4: ถูกต้องเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้แบบมีอะไรก
5: ็มีที่บ้านไม่ท่วม
4: ต้องช่วยเหลือกัน
5: ที่บ้านไม่ท่วมเลย
4: ครับผมพี่ชนะอย
5: ู่
4: อยู่ที่ไหนฮะ
5: คลองสี่รังสิต
4: คลองสี่รังสิต
5: คลองสี่รังสิตแต่ไม่ท่วม
4: แต่ไม่ท่วมเน
5: า
4: ะ
5: แถมลำลูกกาอะไรทางนู้น
4: ครับผมแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
5: บาปบุญค่ะ
4: บาปบุญนะฮะจากพี่หนุ่มมิเตอร์เน
5: า
4: ะ
5: ร้องกับเพื่อนเดี๋ยวสามวันดีสี่วันร้ายจะต้องฟังเพลงนี
4: ้รังสิตวันร้ายเนาะ
5: ฮะ
4: อะไรนะฮะ
5: บาปบุญ
4: บาปบุญเนาะ ได้ครับพี่เดี๋ยวจัดให้อยากจะมอบไปกับใครเป็นพิเศษไหม
5: โอ้ไม่นะคุณอะไรคุณไดมอน
4: คุณไดมอนเหรอฮะ
5: คุณไดมอน
4: ขอบคุณมากๆเลยนะฮะอยากจะมอบไปกับใครอีกไหม
5: พี่เพชร
4: พี่เพชรด้วยนะ
5: แล้วก็น้องกวาง
4: น้องกวางนะ
5: แล้วก็คนที
4: ่
5: ฟ
4: ัง
5: ท
4: ั่
5: วโลกเลย
4: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี
4: ครับสวัสดีครับคุณนายนะคุณนายนะ
5: คุณนายคุณนายไม่ต้องอะไรสุกี้สุกี้ก็มีหรอ
4: ยังอันนั้นพาเลตพาเลตเป็นฮิตยังไม่ถึง
5: ถ้าสักวันได้คุยกันใหม่นะสนุกดีนะ
4: โอเคโอเคได้เลยครับผมสวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะ
4: ครับผมนะครับพี่ชนะจากรังสิตเนาะรังสิตมันร้ายสุดยอดเลยนะฮะรังสิตนะจริงๆนะก็สำหรับพี่น้องนะครับที่ตอนนี้ยังประสบกับอุทกภัยใช่ไหมครับน้ำท่วมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องกันเนาะนะครับสู้ๆนะครับอยากจะให้ใจเย็นๆกันก่อนนะครับสู้กับทุกๆช่วงเวลานะครับอันนี้คือเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งมันก็ต่อต้านกันไม่ได้จริงๆนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยประมาณกี่โมงนะคิดก่อนสักประมาณบ่ายๆเนาะบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยลูกเห็บตกเฉยเลยโอ้โหคืองงมากอย่างปกติแล้วคือแบบลูกเห็บจะตกแบบแถวๆภาคเหนือแถวแบบอากาศหนาวๆใช่ไหมฮะตอนนี้คือแบบในกรุงเทพลูกเห็บตกก็นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะฮะบาบุญครับหนูปีเตอร์แล้วก็น้องเล็กสรันนะครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับบทเพลงเมื่อกี้นี้บาปบุญจากหนูมิเตอร์แล้วก็เล็กซเรนนะครับทักทายครับไปถึงน้องวิภพรจำปาเรื่องนะฮะมาแล้วนะฮะบอกว่าว่าจะแวะไปหาน้าใกล้คลอดแล้วนะครับสู้ๆนะครับขอให้เป็นกำลังใจให้นะครับกับน้องจ๋าแล้วก็พี่ป้อนด้วยนะฮะอันนี้เป็นพี่น้องที่น่ารักแล้วก็ผมรักที่สุดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะที่แท็กทายกันเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่กนกพรครับพี่ไพรวันสวัสดีครับผมพี่พายับนะครับบอกว่าเขาไม่เรียกว่าน้ำท่วมเขาเรียกว่าน้ำรอระบายนะครับอิ๊ๆนะครับจริงๆนะพี่พยับผมก็รอระบายอยู่นะฮะก็น้ำท่วมมากตอนนี้นะฮะก็นั่นแหละ ไม่อยากพูดอะไรมากนะฮะสวัสดีครับพี่ประหยัดนะครับพี่สว่างนะฮะพี่บุญกรองนะครับสวัสดีครับพี่รามิดานะฮะสวัสดีพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับพ่อมพี่กนกพรพี่ไพรวันอำเภอปากคาดบึงการรับฟังนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะฮะจัดไปครับอีก 3-4 เพลงครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาร
4: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับผมสามเพลงไม่ใช่สิห้าเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นดวงใจแต่น้องปรางทิพย์นะครับซ่อนกลิ่นจากปาล์มมี่นิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับแล้วก็คนบ้าจากพิเศษโลโซวงปัดลุงนะครับมหาลัยวัวชนนะฮะจัดไปครับผมน้องแชมป์สวัสดีครับผมพี่หนูวันน้องวิภพรจำปาเริงนะฮะน้องสาวมิสแกรนที่น่ารักที่สวยที่สุดของผมนะฮะสวัสดีฮะ ทำไมยังไม่หลับไม่นอนฮะคุณแม่ครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ลิสน้องลิซ่านะฮะทักทายครับผมแล้วก็พี่ไพวันนะฮะน้องลิซ่าบอกว่าทักทายพี่เพชรค่ะพี่เพชรคุยกับหน้าใหม่นะฮะหัวเราะขำๆนะฮะนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมสวัสดีครับกำนันแดงนะฮะบอกว่าไหนมาดูกันสิมีใครบ้างนะฮะพี่เจรัตนะครับสวัสดีครับผมจะถ่ายครับพี่บุญกรมีใครอีกพี่ชมพิชยุทธนะฮะพี่บุญเลื่อนขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันตลอดเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้ามาทักทายกันไม่เป็นไรครับแค่เปิดรับฟังแค่นี้พวกเราก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะฮะในช่วงของพาเลตเพลงฮิตใช่ไหมอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เดี๋ยวนะแป๊บนะฮะรู้สึกว่ามีการผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลตเพลงฮิตนะครับเจอกันแน่นอนครับตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ฮะสุดใจครับพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับผมนะฮะตอนนี้กลับมาในชั่วโมงที่2ครับกับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีเรื่องของเซตผ้าปูที่นอนมาแนะนำกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set นะครับเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนดานะครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set นะครับผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าเนื้อผ้า Microtex นะครับมีคุณสมบัติที่เด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวแล้วก็ปกป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมผ้านวมทูโทนนะครับผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายครับไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวัน2สไตล์ในเซตเดียวนะครับลาย Midnight Forest นะครับลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะครับหรือว่าจะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับลาย Carnation นะครับเป็นลายดอก Carnation หวานและบุญโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์นะครับช่วยให้นอนดูอบอุ่นและผ่อนคลายโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะฮะอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set ซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยนะครับ02114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมเรื่องนี้มันก็จำเป็นเหมือนกันนะเอาจริงนะครับเรื่องของเซตผ้าปูที่นอนนะครับบางทีเราก็ต้องอยากจะหลับกันแบบสบายๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆแล้วครับตอนนี้กลับมาในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะฮะตอนนี้หนึ่งสายของเราพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับพี่อนันต์โคราชเนาะ
1: จ้าจ้า
0: พี่อนันต์โคราชนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู
1: ่โอ้ก็ตอนนี้ยังไม่ได้นอนครับฟังเฮียอยู่ครับจนถึงเฮียจ้ะ
0: ยังไม่ได้นอนสบายๆเนาะ
1: สบายๆครับนอนเล่นนั่งฟังนั่งนอนเล่นมัน
0: นี่สุดยอดไปเลยแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
1: หัวใจฝากถามของพี่ฝนธนสุนทรจ้ะ
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: โอ้มอบให้นะครับอสมทโคราชนะครับผู้จัดดีเจปูลมแล้วก็ทุกเสียงทุกสายอสมทก็5 SC ก็5แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะ
0: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของพวกเราได้ไหมครับ
1: ขอตามเฮียแล้วกันจ
0: ้ะได้ครับเดี๋ยวพูดตามเฮียนะ
1: จ้ะ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยารา
1: และไอ้ไอยาลา
0: อาห้ารสชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาห้า
0: ถูกต้องครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับผมนะครับคุณพี่อนันต์โคราชท่านเองนะฮะหัวใจฝากถามจากพี่ฝนธนสุนทรครับสี่เพลงครับจัดให้เลยฮะเริ่มต้นกับพี่ฝนนะฮะหัวใจฝากถามครับ

โหคนที่คนดังนะเนี่ยออกดาราภาพยนตร์ทุกฉบับเลยแม่คณิษฐาขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่ได้เจอตั้งนานแล้วแม่ฝากด้วยนะครับนะบ้างฝากหัวใจไปกับนกอ่ะมีซีดีมาขายด้วยเหลือ2แผ่นรีบซื้อให้หมดนะอ่ะ

เสียงเป็นกำลังใจน่านฟ้าดังๆในเร็วขอบคุณมากครับขอเสียงคนอีสานอีกเคลียร์ในเร็ว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูปันทายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห้านะครับจัดไปนะครับทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นหัวใจฝากถามจากพี่ฝนธนสุนทรฝากใจไปกับนกพี่นันฟ้ากาลสินนะครับคิดถึงใจจะขาดพิชโยธนวัฒน์คัดถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะฮะบทเพลงจากคุณแม่เจนเจนนะครับจัดไปทั้ง4เพลงเนาะทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่ละอองนะครับน้องลิซ่านะฮะสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่ละอองครับผมสวัสดีพี่จิรวรรณครับพี่มงคลแม่เล็กวันนะเอ้าสวัสดีฮะแม่เล็กวันดีกับผมนะครับแม่เล็กโอ้ยบายดีบายดีไหมแม่เล็กแม่เล็กครับโอ้ยแม่เล็กแม่เล็กสุราษฎร์นะแม่เล็กสุราษฎร์ของเรานะฮะจัดไปนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันครับป้าลินนะฮะพี่ผู้ใหญ่วันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แมวผู้ว่าการทุกท่านนะครับที่ทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับผมมีเพลงต่อไปแป๊บหนึ่งขอดูสิเพลงอะไร วันนี้วันอะไรนะวันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ป่ะเออนั่นแหละเพลงนี้ฮะกำลังใจที่ไกลกันจังเพลงชื่อว่ากำลังใจที่ไกลกันจังจากพรจันทพรนะครับสังกัดพอดีมอนสตูดิโอนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกสเลอร์ปี้นะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์เพาสตูดิโอนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอคิวฮิตขอขอบคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับผม
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยาราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห้า
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณและคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับผมอ่ะจัดไปบทเพลงครับทิ้งรักลงแม่น้ำจาก Why Not 7นะครับก่อนหน้านี้ครับมีจบสันเนาะจากนุชเวลาวันนะครับแล้วก็เอาที่บายใจนะครับจากพี่บาวี่ทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับพี่ปาริตานะครับสวัสดีครับพี่ละอองนะฮะทักทายครับผมพี่สาวขามพี่ทิตติดนาดนะฮะพี่จุ๊บแจงครับป้าลินเพราะว่าอวยพรลูกสาวอวยพรมาเกิดลูกสาวให้หน่อยครับเฮียครับผมนี่จากน้องตองอายุ20ปีใช่ไหมครับอ่ะก็ขอให้น้องตองนะครับเป็นลูกที่น่ารักนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้มีความสุขมากๆใช้ชีวิตให้สนุกนะครับผมนะจริงๆนะผมมาเป็นคนที่ชื่นชอบนะครับน้องๆวัยรุ่นมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเห็นเขาใช้ชีวิตนะผมก็อยากจะให้ทุกคนเขาใช้ชีวิตให้สนุกจริงๆนะเพราะว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ตรงนั้นเลยนะครับก็ขอให้น้องๆวัยรุ่นทุกๆคนนะฮะใช้ชีวิตให้สนุกนะฮะแล้วก็แต่ว่าที่สำคัญนะต้องดูแลตัวเองด้วยอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะฮะในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางรอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366นะครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับผม

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะฮะในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นช่วงออนไลน์ฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับผมตอนนี้ครับ4เพลงแนะนำกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพีเฮนพีจากวงแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ลาโง่นะฮะจากพี่ธันวาราศีธนูน้ำใต้ศอกนะครับจากวงสกายพาสไม่เป็นใบเลยจากวงนูโวนะฮะตั้ง4เพลงสวัสดีครับพี่น้องที่ทักทายกันมาทางชั่วโมงที่3พี่แมวภูวการพี่พัฒวัฒน์หนุ่มชมบุรีนะครับพี่บรรเทาพี่ละอองนะครับสวัสดีครับผมพี่เกษมพี่พินโยนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่สุชาดาด้วยนะครับอย่ารอช้าครับปะฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงแนวสบายๆเนาะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับทั้ง3เพลงครับเอ๊ะเดี๋ยวว่าจะ4เพลงดีอ่ะก็เดี๋ยวรอดูจังหวะแล้วกันนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับผม

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานคร Family ครับขอกราบขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณดูกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณรับคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีนะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะฮะทักทายครับไปถึงพี่บุญเรียนครับพี่ดวงใจนากาชิมะพี่ลำพันธ์พี่เยเฮอร์มาแล้วพี่นโมนะครับสวัสดีครับป้าลินสวัสดีพี่นิ่มนะครับพี่สุชาดากำนันแดงนะฮะสวัสดีครับผมพี่เสรีด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันนะฮะพี่แมวผู้ว่าการนะครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
1: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: นี้เปิดเตากินติ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินติ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ติ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายติ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มติ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มติ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงพี่เยเฮอร์นะฮะพี่สุดานะครับยายออสสามย่านครับพี่สว่างน้องสายแดดที่แพทเผานะฮะบอกว่าสวัสดีฮะพี่เพชรครัชนี่มาแล้วมาแล้วพี่บุญเลียนพี่อัมพรนะฮะสวัสดีไปถึงพี่ใครนะเคพัทรมนใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ธาราแตงโมครับพี่ลำดวนนะครับพี่ศรีไวนะครับยาออดสามย่านนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อจัดไปนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: 8นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

โอ้โหวันนี้คืนที่ฝนร่วงหล่นจากฟ้ายังหล่นอยู่นะคะมีฝนอยู่เขาบอกว่าจะถล่มไม่หล่นธรรมดานะหล่นแบบถล่มเพราะว่าล่าสุดกรมอุตุประกาศฉบับที่1เอ้านับจากวันไหนอ่ะฉบับที่1อากาศแปรปรวนวันที่4ถึง7เตรียมตัวรับมือนะคะถ้าคำว่าถล่มก็หนักหนาสาหัสอยู่แน่นอนนะคะสวัสดีทักทายชาวอสมททุกท่านนะคะชาวไทยทั่วประเทศแล้วก็ชาว Facebook LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ2ตุลาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมข่าวเช้า95กับเรา2คนนะคะก็ทักทายทุกท่านเมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะวันแห่งความหวังถ้ายังไม่ถึงคิวก็ทำมาหากินกันต่อค่ะคืนเช้ามาทำมาหากินต่อใครที่ต้องแข่งกับฝนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะคะเอาใจช่วยปีถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะคะลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานอันนี้วันที่4ก่อนนะ5 6 7เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเอาวันที่4ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆในช่วงนี้มันเป็นปลายฤดูฝนนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนก็เริ่มจะแผ่ลงมาปกคลุมแล้วแต่จะทำให้มีฝนเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยก็เลยให้ประชาชนคนไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงฝนตกหนักและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะก็นั่นแหละวันนี้

0: ในสัปดาห์หน้าก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะเข้าใจว่าอีสานกับเหนือเนี่ยก็จะเบาลงแต่ก็จะมาหนักทางตะวันออกและภาคใต้นะคะเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านวางแผนในการใช้ชีวิตการเดินทางแบบระมัดระวังนะคะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวก็จะมีการออกประกาศฉบับต่อไปนะของวันพรุ่งนี้เดี๋ยวของวันนี้แหละ อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ของเมื่อวานแต่ว่าออกเมื่อตอนค่ำๆแล้วเรื่องของอากาศแปรปรวนเตรียมตัวรับมือที่ว่านี้นะคะหลายท่านก็มีป่วยด้วยนะเพราะว่าบางพื้นที่ตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแต่สิ่งที่ได้มาก็คืออาการเจ็บป่วยแล้วก็ป่วยจริงจังด้วยนะน่าจะโควิดด้วยแหละเอาจริงๆช่วงนี้โควิดระบาดนะคะ อาการอาจจะไม่ได้หนักก็คือเหมือนกับไข้หวัดใหญ่นะแต่ว่าป่วยกันเยอะเยอะเลยคือถ้ากินยาแก้ไข้แก้ปวดแล้วมันไม่หายอ่ะวันสองวันมันยังไม่หายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าโควิดตรวจก็ได้ค่ะหรือจะไม่ตรวจก็แล้วแต่นะอย่างนี้บางคนก็ไม่ตรวจกันแล้วเพราะว่ามันเป็นโรคประจำท้องถิ่นไปเรียบร้อยนะคะโควิดกำลังระบาด022481366นะคะน้องกวางรออยู่022481316เดี๋ยวงงเหมือนกันนะคนจัดก็022481366ถูกแล้วเบอร์เดียว3คู่สายของเรานะคะงงกับข่าวนี่แหละเพราะว่าขนาดฝนตกน้ำท่วมนะคะหลายคนก็เดือดร้อนแต่ว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนก็ยังไม่ได้ลดลาวาสอกนะคะเราไม่ได้รายงานข่าวหลายวันจริงๆก็ยังมีพุ่มๆกันอยู่เมื่อคืนสักประมาณ3ทุ่มเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบไว้ในรถพ่วงมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือซาเล้งนั่นแหละบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข4327หน้าปั๊ม PT บ้านตุลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊แหอำเภอตากใบนะคะนราธิวาสเรื่องต้นก็โชคดีไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำไปทำไมอ่ะงงมากเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นพื้นที่นะคะรีบเข้าไปควบคุมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันทีประสานหน่วยเกี่ยวข้องมาดำเนินการตามขั้นตอนนะคะก็ต้องดูรายละเอียดแล้วก็รวบรวมข้อมูลเหมือนเดิมเหมือนทุกจุดว่าต้องทำยังไงเป็นใครกลุ่มไหนอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็ฝากนะคะขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุก่อนเพราะว่ามันเกิดเหตุช่วงกลางคืนนะขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดคือถ้ามีความคืบหน้าก็เดี๋ยวจะแจ้งนะนี่คือกำลังคนไทยกำลังได้รับเรียกว่าความเดือดร้อนจากภัยพิบัติธรรมชาติเนาะแต่เนี้ยมันเป็นเหมือนภัยที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันเองนะคะคือต้องแต่จะเข่นฆ่ากันมีรอบวางระเบิดอีกแล้วนะคะเอารถซาเล้งมาจอดเอาไว้แล้วก็ระเบิดขึ้นมา ก็โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะน้องๆสวัสดีค่ะอ้าวสายมาใช่มั้ยเดี๋ยวไปรับกันเลยก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณศรีขา
0: ค่ะเชิญค่ะพี่อะไรคะ
1: ชวนเพลินทองอย่างจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
0: อ๋อเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมพี่
1: ใช่ค่ะใช่ใช่ก็บัตรคนจนนั่นแหละในกรณีของพี่ก็คือไปลงทะเบียนลงจากโทรศัพท์อะที่ว่าสำเร็จเขายืนยันมาว่าสำเร็จแต่พอไปเช็คแล้วว่าไม่เราไม่ได้ลงทะเบียนทีนี้เมื่อวานตาไปเช็คที่กรุงไทยนะคะเขาก็มันก็ขึ้นมาว่าไม่มีการ

0: ลงทะเบียนแต่ว่าได้ไปอุทธรณ์แล้วนะคะที่ว่าการอำเภอและปลัดอำเภอท่านเป็นคนรับเรื่องท่านก็บอกว่าท่านรับเรื่องได้แต่ท่านไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอันนี้เราก็เข้าใจใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอเมื่อวานที่ไปเช็คแล้วเขาบอกว่าไม่มีการลงทะเบียนบางนี้ก็เลยถามว่าเราจะต้องทำไงเขาบอกทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้คือการที่เราไม่ลงทะเบียนนี่เขาจะตัดสิทธิ
1: ์ใช่อย่างแล้วแต่ว่าเราไม่ได้สนใจจะลงทะเบียนตั้งแต่แรก
0: ใช่ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยก็เขาก็บอกว่าให้เขาแนะนำให้ไปลงให้ไปลงยืนยันตัวตนที่ว่าจะใช้60 40นั่นนะคะคุณศรีค่ะคนที่จะลง40 60นี่ข้อสำคัญนี่ก็คือ1ต้องมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมแล้วข้อ2ต้องมีเงินในโทรศัพท์ทีนี้อย่างในกรณีของป้าเนี่ยเดือนนึงป้าจะรออยู่2วันวันที่1กับวันที่10วันที่1นั่นก็คือได้ใบบัตรคนจนถึงจะไม่ได้700เราก็ได้300นั่นก็คือเราจะไปซื้อทุกอย่างตอนนี้คือทุกอย่างก็เริ่มหมดแล้วแล้ววันที่10นี่ก็คือเงินผู้สูงอายุเงินผู้สูงอายุนี่ป้าจะถอนมาเต็มจนกระทั่งเหลือเป็นเงิน10คือเอาไม่ได้แล้วทีนี้ที่แล้วที่ถ้าเกิดเราจะใช้บัตร40 60เนี่ยเราจะต้องมีเงินเติมเอาเงินจากไหนไปเติมล่ะคะไม่ในกรณีของพี่เนี่ยเนาะมันก็คงน่าจะมีหลายคนอยู่นะที่ว่า1สมาร์ทโฟนไม่มีแต่ของป้าโอเคได้คือของป้านี่กับของคุณลุงนี่คือจะใช้เครื่องเดียว2คนเพราะว่ามันมีเครื่องเดียวแต่เงินเนี่ยมันสำคัญว่าเราจะเอาเงินจากไหนไปเติมที่จะเอาไปเอาของรัฐบาล60บาท
1: ก็เราเติมเอง40ใช่ค่ะ
0: ในเมื่อเราไม่มีเงินคือเงินทุกเดือนเนี่ยจะถอนหมดเลยแค่นั้นก็ยังไม่พอเพราะว่าคืออย่างน้อยๆอ่ะเราจะได้ใช้มาทุกอย่างนี่ก็คือรอตรงส่วน2วันนี้แหละใช่ไหมคะ
1: ก็คือก็เอาใบบัตรได้สรุปใบบัตรได้ไหมได้สิทธิ์ไหมไทยช่วยไทย
0: ไม่มาไทยช่วยไทยนี่ไม่ได้ลงนะคะ
1: ก็ไม่ได้ลงตั้งแต่แรก
0: เพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าบัตร
1: คนจนก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ลงทะเบียน
0: ค่ะเพราะว่าบัตรจริงๆบัตรสวัสดิการนี่ลงตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่ลงตู่แล้วแล้วก็4 ปีมานี่น่ะคือ4ปีที่ป้าได้บัตรเงินคนแก่เนี่ยนะคะเขาเช็คน่าจะเช็คได้คือทุกเดือนนี่เราจะเอาจนไม่มีเหลือแล้วอ่ะเขาก็น่าจะเช็คการเงินของเราได้ใช่ไหมว่าเราจนจริงหรือไม่จริง
1: แต่รอบนี้คือเราไม่ได้ลงทะเบียนเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้มีการลงทะเบียน
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็ตอนนั้นที่บอกว่าใครนะลงให้เป็นลูกเหรอเป็นใครนะลงให้อ่ะ
0: ลงเองค่ะลงเองลงเองสอง
1: ลงเองแสดงว่า
0: ใช
1: ่เราอาจจะผิดพลาดตรงการลงทะเบียนเองคิดคือเข้าใจว่าลงแต่ว่าลงแล้วไม่บันทึกอะไรหรือเปล่า
0: ไม่อันนั้นไม่แน่ใจแต่มันขึ้นมาเป็นตัวเขียวนะคะว่าลงทะเบียนสำเร็จเราก็อุ่นใจเนาะว่าเรายังไงเราได้ร้อยแล้ว
1: แล้วได้ก๊อปปี้หน้าจอไว้ไหมว่าทะเบียน
0: ไม่ค่ะ
1: สำเร็จจริง
0: เพราะพูดถึงว่าเรื่องโทรศัพท์อะไรนี่ก็คือเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เน
1: า
0: ะ
1: มันก็ไม่มีหลักฐานนะป้า
0: ใช่ค่ะใช่เราก็จะแค่โทรเข้าโทรออกดูเฟซดูไลน์นิดหน่อย
1: ใช่จริงๆตอนนั้นน่ะเราก็ไม่น่าจะลงทะเบียนเอง
0: ก็หลายธนาคาร
1: ก็ผ่านไปแล้วค่ะป้า
0: คนมันเยอะมาก
1: ไปแล้ว
0: ใช่คือถ้าเท่ากับตอนนี้ก็มันก็จะยังไงก็ต้องรอลองรับความลำบากเนาะ
1: ก็ยังงั้นนะคะใช่แล้วตอนนี้คุณป้าอยู่กับใครอะคะ
0: ก็อยู่กับสามีที่ว่าต้องผ่าหลังมาแล้วก็เป็นมะเร็ง
1: ตับแล้วก็ลูก
0: ไม่ให้คีโม
1: ล
0: ูกไม่
1: มีลูกไหม
0: สองคนมีแต่เขาอยู่กรุงเทพคือว่าเหมือนกับว่าไม่ได้เลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กความผูกพันมันก็น้อยเขาก็จะติดคนเลี้ยงอะนะคะเขาก็ไม่ค่อยมายุ่งอะไรกันแล้วเท่าไหร่เราก็ไม่ยุ่งกับเขาเพราะว่าคือเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวเขาอะค่ะเราก็
1: ค่ะ
0: ไม่ยุ่งอะไรกับเขาอยู่กันสองตายายแล้วก็เลี้ยงแม่คนแก่ไว้คนมีแมวอีก5ตัวเนาะใช่ใช่
1: แมวอีก5
0: ค่ะแมวก็เป็นแมวจรมาแล้วมันก็มาออกลูกออกหลานอะไรนี้เราก็ต้องเลี้ยงไปอะค่ะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: ครับ
1: โล่งไป
2: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีครับ
0: หมายถึงว่าที่พอ
2: แล้ววันที่เขามีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เข้าไปดูไหมว่าเราสิทธิ์เราเป็นยังไง
0: เปิดที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่ว่าให้เขาให้ลงทะเบียนใหม่น่าจะประมาณวันที่20กรกฎาคมเขาก็เปิดให้ลง17 ใช่ไหมคะประมาณเนี้ยแล้วทีนี้พอเขาให้เช็คไปทบทวนสิทธิ์มันไม่มีทางนี้ทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยแนะนำว่าเราถ้าอย่างเนี้ยทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไม่มีอำนาจอะไรเขาให้ไปที่ว่าการอำเภอก็เลยไปทั้งสองคนทั้งคุณลุงทั้งตัวพี่เองอะเนาะแล้วทีนี้ทางอำเภอท่านเป็นคนรับเรื่องนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมเรื่องรถกระทรวงการคลังเรื่องเงินกระทรวงมหาดไทยเรื่องอะไรเงี้ยคือทุกอย่างจะไปลงที่ว่าการอำเภอท่านก็บอกว่าท่านก็จะรับเรื่องไว้แต่อำนาจการตัดสินใจได้หรือไม่ได้สิทธิ์นี้มันจะต้องอยู่กับข้างบนท่านยังแนะนำพี่เลยนะว่าตอนนี้สสอ่ะท่านเราจะพบเขาได้ไหมพี่ก็บอกว่าไม่ได้หรอกตอนนี้จะเจอเขาตอนเขามาหาเสียงเพราะว่าสสของที่บ้านเนี่ยที่อุตรดิตถ์ที่ทับใหม่เนี่ยจะเป็นสสพรรคภูมิใจไทยเขาก็แนะนำให้ไปหาบอกโอ๊ตแม่ก็เลยแม่ของพี่ก็เลยว่าโถถ้าเรื่องมันขนาดต้องไปหาสสก็อย่าเลยเงิน300บอกแม่มันจำเป็นนะเงิน300นี่คือมันจำเป็นของเราจริงๆ300นี่เรารอเนี่ยเรากะปิน้ำปลาน้ำมันอะไรเราใช้แต่ไอ้สัก60 40นี่ส่วนมากเราก็จะไปซื้อพวกของกินน้อยที่เราจะไปซื้อกะปิน้ำปลาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: มันเราก็เลยต้องยอมรับใช่ไหมเท่ากับว่าคือที่โทรมาหาคุณสีเนี่ยเผื่อเสียงของที่หรือว่าอีกหลายๆคนที่อยู่ในสถานะของที่เนี่ยจะไปถึงคุณเอกนิติ
1: หลายคนเลยค่ะเนี่ยเขาก็
0: จะไปถึงคุณเอกนิติ
1: ว่าเหมือนกันเลยแต่ก็บางคนก็ทำใจไม่รู้จะ
0: ไม่แต่ทีนี้ว่าเขามีข่าวมาว่าเขาจะหมายถึงว่าเขาจะยกสิทธิ์ให้ใหม่ก็มันก็จะเป็นกรณีของรถเก่ากับอะไรเงี้ยแต่ยังในของพี่ซึ่งมันไม่เห็นมันมีในกรณีนี้ใช่ไหมที่ว่าเราลงทะเบียนแล้วมันไม่สำเร็จแล้วเขาก็มาลงว่าเราไม่มีข้อมูลอัปเดตอะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: เป็นของใช่ก็คือว่าแต่ก็ทำใจเนาะมันไม่ได้แล้วว่าเราไม่มีเสียงเรา
1: จริงเดี๋ยวรอข่าวอีกรอบนึงค่ะว่าเขาจะทำยังไงกับ
0: ไม่เพราะว่าเมื่อวานถามธนาคารไทยนะคะเขาก็บอกว่าน่าจะไม่มีการเปิดลงใหม่แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาก็ตัดเขาก็บอกว่าป้าไม่ต้องไปคิดมากหรอกเพราะมันตัดลงนี่มันแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็มันก็น่าจะเข้าข่ายพูดเรื่องคือที่ชาวบ้านก็รู้กันใช่ไหมว่ารัฐบาลไม่มีเงินแล้วถึงจะตัดส่วนนี้ก็บอกอันนี้เขาก็พูดไม่ได้เขาพูดนี้เราก็เข้าใจเนาะ
1: ค่ะ
0: คนจนจะต้องเป็นอย่างนี้
1: ใช่ค่ะเนาะก็ต้องไปตามนั้นเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆ
0: มันทำอะไรไม่ได้เลย
1: คนที่ทำอะไรไม่ได้ค่ะ
2: เงินผู้สูงอายุอยู่ใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็เดือนละ600
1: ต้องเดือนละคนละ600ใช่ไหมสองคน
0: ใช่ค่ะสองคนก็มันก็
1: สองคน600คุณยายไปอีกคนหนึ่งเป็นสามเหรอคะ
0: ของคุณยายนี่อย่าไปยุ่งกับแกเลยเพราะว่าแกขี้เหนียวของแกมากแกจะกอดเงินเอาไว้พี่ก็เอาอะไรคนแก่เนาะแกอย่างนั้นคือทุกอย่างที่แกจะไม่จ่ายอะไรหรอกเนาะพี่ก็หาให้กินตามที่หน้าที่เราอ่ะ
1: คุณเป็นคุณแม่เหรอคะ
0: คุณแม่ค่ะแม่เลยแหละแต่แก
1: คุณแม่เลย
0: แล้วเนาะใช่แล้วแม่ก็เก็บไป
1: คุณแม่แล้วแม่จะเก็บไว้ทำไมก็เอามาซื้อกับข้าวบ้างก็ได
0: ้แกบอกว่าแกเคยลำบากมาตั้งแต่สมัยเป็นสาวๆแล้วเงินนี่ที่แกมีทุกวันนี่แกจะพยายามเก็บเอาเก็บมาเก็บไม่ไปรบกวนแกหรอกยังไง
1: แกอ๋อประกอบนั่นน่ะอะไรที่พอจะตัดได้ก็ต้องตัดไปนะอย่างแมวเนี่ยก็แนะนำให้ป้าก็เรียกว่า
0: บ้าไปปล่อยวัด
1: บ้างนะคะ
0: มันเป็นปล่อยวัดนะเอาไปปล่อยวัดเหรอคะบ้านติดกับวัด
1: ค
0: ่ะเอาไปปล่อยวัดเลยใช่ไหมเพราะว่าบ้านติดอยู่ติดกับวัด
1: ก็ไม่ได้แนะนำแบบนั้นแต่ว่าถ้าให้ใครช่วยมาเอาไปเลี้ยงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็น่า
0: ปฏิเสธจะไม่หรอกค่ะเขาปฏิเสธกันทุกเรื่องตอนนี้แต่ก็ไม่คิดจะทิ้งเขาหรอกอยู่ก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละตามนี้ตามมีอะไรก็ไปเนาะ
1: ก็ต้องตามนั้นถ้าอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรจากรัฐบาลก็เดี๋ยวจะรีบแจ้งเลยนะคะ
0: ค่ะค่ะก็ที่โทรมาก็ระหว่างนั้นคือรับปากกันเอาไว้เนาะว่าข่าวคืบหน้ายังไงจะโทรมาบอกอย่างน้อยจะมาปรับทุกข์มาปรับทุกข์แหละทุกข์มาก
1: ได้ระบายใช่ใช่
2: ใจเลย
0: ค่ะ
2: จริงคร
0: ับ
2: ผม
0: ถ้างั้นก็แค่นี้แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ก็บางทีเรารับสายอย่างเคสแบบนี้เข้าใจเนาะเข้าใจที่สุดเข้าใจมากๆนะคะคือเชื่อไหมว่าทั่วประเทศยังมีแบบนี้เยอะที่แบบตกหล่นอะไรอย่างนี้น้องรุ่งเนาะแล้ว
1: ตกหล่น
0: มาซ้ำเติมด้วยภัยธรรมชาติเข้าไปอีกเนาะ
1: คือเคสตกหล่นแบบนี้คือมันแม้แต่การอุทธรณ์ยังไม่รู้จะไปเริ่มยังไงเลยพี่เพราะเหมือนคนไม่ได้เหมือนคนไม่ได้ยื่นแต่แรกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะที่พี่เขาไปนะคือเขายืนยันว่าเขายื่นผ่านมือถือไปแล้วก็บอกว่ามันขึ้นสีเขียวแต่ว่านั้นมันก็ไม่ได้เป็นหลักฐานที่จะยืนยันอะไรได้สุดท้ายก็ต้องเสียเวลาต้องนั่งรถต้องอะไรอย่างเงี้ยไปธนาคารไปทั่วแล้วค่ะก็ยังไงก็ไม่ได้
1: ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
0: อ้
1: าวก็คุณ
0: จริง
1: ไม่เห็นยื่นเลยไม่มีชื่อเลยมันจะไปต่อยังไงทีนี
0: ้ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเวลาจะออกมาตรการหรือว่าออกอะไรก็ตามนะที่จะช่วยเหลือประชาชนอ่ะมันต้องมีความรอบคอบมากกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ
1: คร
0: ับ รอบคอบให้รู้สึกว่าให้ครอบคลุมอ่ะไม่งั้นก็จะเจออย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีในการที่จะช่วยกันยังไงเยอะแน่ๆนะคะเยอะแน่สำหรับทั่วไทยเนาะยิ่งตอนนี้มาซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยน้ำท่วมนะคะหลายจังหวัดก็ยังคงสูงอยู่นะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่ปราจีนบุรีนะคะโอ้โห7อำเภอประมาณเกือบ 50,000 ครัวเรือนนะคะสำหรับที่ปราจีนบุรีเส้นทางถนนสายหลักอย่าง304กบินบุรีนะคะยังต้องปิดการจราจรอยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยใครที่ใช้ประจำเนี่ยส่วนใหญ่รถบรรทุกรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ากระแสน้ำยังคงเชี่ยวอยู่มีน้ำท่วมสูงโดยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ใช้รถบรรทุก10ล้อวิ่งสำรวจเส้นทางแถวกบินบุรีนะคะตรงสามทหารเพื่อประเมินการเปิดเส้นทางไปยังโคราชแล้วก็สระแก้วพบว่าแม้ว่าระดับน้ำจากช่วงแรกนะคะตรงสะพานเขาเรียกว่าสะพานนางลีนจะลดลงต่ำกว่าผิวจราจรแล้วแต่ว่าสะพานจุดที่2ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ80เซนติเมตรแล้วก็น้ำก็ไหลเชี่ยวด้วยนะคะคือมันลึกจนมองไม่เห็นขอบไหลทางเพราะฉะนั้นก็ยังเปิดไม่ได้ค่ะภาพรวมตอนนี้ปราจีนบุรียังท่วมสูงอยู่นะคะแล้วก็บางช่วงนั้นถึงระดับอกเลยค่ะหน้าอกเลยแล้วก็ทางปภ.ของปราจีนบุรีก็บอกว่าตอนนี้ชาวบ้านยังต้องมีน้ำท่วมอยู่ทรงตัวอยู่7อำเภออ่ะคิดดู
1: คร
0: ับ ค่ะมีเสียชีวิตบ้างแล้วนะคะมีไฟช็อตมีจมน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังหนักหนาอยู่นะสำหรับที่นั่น
1: ครับจำได้ว่าพี่ๆรถบรรทุกเคยไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าที่เขาใช้เส้นทางนี้คือมันเวลาจะไปชลบุรีระยองจันทราเนี่ยเขาตัดมาทางนี้ได้เลยนี
0: ่ใช่มัน
1: มาเส้นเนี้ย
0: มันใกล้ขึ้นมานิดนึงเนาะแล้วถนนมันดีอ่ะ
1: ไม่ต้องเข้ากรุงเทพไม่ต้องเข้าอะไรเลยมันตัดมาทางนี้เลย
0: ค่ะใช่แต่ตอนนี้ถ้าจะไปปราจีนยังไม่ได้ค่ะระหว่างปราจีนไปโคราชยังไม่ได้นะคะหยุดไว้ที่นั่นก่อนแจ้งให้ทราบค่ะแล้วก็ที่ร่มกล้าเมื่อวานนี้ก็ต้องไปมาเป็นยังไงบ้างน้ำลดลงหรือยังคะ
1: ลดแบบเห็นคราบแล้วลดลงคืบเดียวอ่ะสมมติเอามือกลางออกมาเนี่ยคืบเดียวเลยพี่ลดลงคืบนึงจากวันแรกๆอ่ะระดับน้ำเนี่ยเกินเมตรแทบจะทุกหย่อมหญ้าเลยนะพี่ตรงนั้นนะคือมันเป็นชุมชนที่ใหญ่มากนะครับคือตัวเลขของกทม.จะบอก 30,000 คนแต่พอไปบอกชาวบ้านชาวบ้านบอกเกินคนนี้เกิน 30,000 แน
0: ่
1: คือ20กว่าชุมชนนะพี่ยิ่งเข้าไปเนี่ยน้ำก็จะประมาณเอวถึงหน้าอกเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับยังไม่ลดเลยนะฮะน้ำเนี่ยยังไม่มีท่าทีคือมันลดแบบมันลดช้าเมื่อวานมันลดช้านะครับ
0: ไม่ได้ระบายไปทางไหนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เพราะคลองเต็มหมดคลองที่อยู่รอบๆคุ้มชนแถวล่มก้าวเนี่ยเขาเต็มหมดนะฮะอ
0: ย่างคลองจันเนี่ยแฟดคลองจันน้ำลดแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้มีการสูบน้ำบางส่วนเข้าไปที่นิด้านะคะแล้วก็ปล่อยลงคลองแสนแสบได้
1: ใช่
0: ก็ยอมทุบเจาะก ออกกลางถนนเพื่อจะให้น้ำระบายเข้าไปที่นิด้าได้พอน้ำลดแล้วแต่ผิดกับร่มเกล้าคือไม่มีทางระบายหรอ
1: ยังพี่แต่ว่าเมื่อวานตอนค่ำๆเนี่ยเห็นเขาเอาท่อที่สูบที่คลองจันเนี่ยท่อพญานาคท่อซิ่งอะไรเนี่ยครับ
0: ท่อซิ่ง
1: เข้ามาดูดแล้วแต่ว่าปัญหาคือน้ำมันจะดูดไปไหนเพราะว่าคลองมันยังโซลัดกระบังมันยังเต็มอยู่นะครับก็ต้องหาทางให้เขาไปแล้วก็ไปลงคลองประเวศให้ได
0: ้
1: นะครับก็ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าน้ำใสไม่มีนะพี่สีเขาตัดหมดละ
0: ค่ะ
1: น้ำใสไม่มีแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการเนี่ยน้ำเป็นแพ็คเนี่ยเพราะว่าเขาเอาน้ำไปแบงไม่กินอย่างเดียวนะเอาไปอาบเอาไปล้างหน้าเอาไปใช้ในห้องน้ำอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะ
0: เขาไม่มีสูบไว้น้ำไม่ไหล
1: เขาไม่มีน้ำเขาก็เลยเอายกแพ็คกันไปเนี่ยเวลาเขาได้ไปเนี่ยเขาก็จะต้องเอาไปใช้อุปโภคบริโภค
0: ค่ะ
1: ใช้ทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับน้ำอ่ะ
0: ดังนั้นมันก็ไม่พอ
1: ใช่นะน้ำแพ็คแล้วก็พวกผู้สูงอายุเขาก็อยากได้แบบทั้งผ้าอนามัยทั้งแพมเพิร์ดอะไรพวกนี้นะครับ
0: แล้วศูนย์บริจาคจุดรวมพลอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนยังไงร่มเก้าเนี่ยไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: กระจายมากพี่สีไม่มีใครเข้าไป
0: ไม่ได้รวมค่ะ
1: หนึ่งใช
0: ่
1: ศูนย์บัญชาการไม่มี
0: อ้าว
1: ศูนย์บัญชาการเหตุสมมติว่าชุมชนนี้ต้องการอะไรยังไงไม่มีนะครับ
0: ค่ะ
1: ช่วยเหลือกันเองอย่างเช่นชุมชนนี้มี400คนอ่ะชุมชนนี้มี800คนอ่ะเช้าคุณต้องส่งเรือออกไปละส่งตัวแทนของชุมชนคุณอ่ะออกไปรับอาหารจากมูลนิธิต่างๆจากเอกชนที่เขาคือออกไปนี่ก็คือเหมือนไปรอนะไปรอว่าจะมีหน่วยงานมีองค์กรมีใครที่แบบเอามาให้ก็หามาขึ้นเรือแล้วก็กลับเข้าไปในชุมชนของตัวเอง
0: ค่ะ
1: มันค่อนข้างที่จะไม่มีคนดูแลสั่งการอะไรเลยพี่สีนะครับแต่ว่าในแขกล้มกล้าเนี่ยเขาจะมีโรงเรียนเนาะมีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังจุดนั้นแหละก็จะเป็นจุดแบบโรงเรียนเขาก็ตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์อพยพก็จะมีคนไปอยู่ประมาณเกือบ300คนที่นั่นจะมีอาหารเลยตลอดก็เรือสามารถมาเอาอาหารจากที่นี่ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็จะมีครับการได้ของบริจาคอะไรก็จะมาที่นี่นะครับก็ไปกินอยู่หลับนอนที่นั่นได้ถ้าเกิดว่าใครไม่ห่วงบ้านเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โหดูแล้วน่ะดูแล้วหนักเลยพี่สีแบบแล้วที่สำคัญเรื่องของน้ำเนี่ยที่มันนิ่งๆเนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นแล้วเริ่มมีกลิ่นเริ่มดำเนี่ยที่กลับมาเนี่ยมือเนี่ยเป็นตุ่มเลยนะเริ่มเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วพี
0: ่โอ้โห
1: ขนาดเราไป
0: ที่จะชาวบ้านต้องลุยน้ำออกมามันก็ต้องเงินแหละลุยผ่านน้ำเสียแล้วนะ
1: ไป
0: เชื้อโรค
1: โมงนะ
0: คือ
1: พี่ที่เขาเป็นแบบพวกวัยรุ่นหน่อยที่เขาแบบพอจะมีเรี่ยวแรงแล้วบอกอู้ทำไมพี่ไม่เอาอาหารไปแจกตามบ้านเท่าไหร่เขาบอกโอ้โหเขาเปิดเท้าให้ดูเท้าเขาโดนกัดหมดแล้วเขาบอกวันแรกๆเขาลุยแจกทุกบ้านกันไม่ไหวก็เลยต้องเปลี่ยนให้ชาวบ้านเนี่ยออกมาเอาที่ทำการชุมชนอะไรอย่างนี้กันเอง
0: โอ้คงเครียดหน้าดูนะคะ
1: ก็หวังว่าไอ้ท่อที่ดูดน้ำนี่มันจะน้ำมันจะมีทางไปนะขอให้น้ำมันมีทางไปแล้วกัน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ตอนนี้ก็ต้องยังไงที่จะกู้คืนพื้นที่กลับให้ได้เร็วที่สุดวิธีการยังไม่ทราบใช่ไหมไม่มีคำตอบหรอ
1: ใช่ต้องเขตลาดกระบังเนี่ยเขาบอกต้องพร่องน้ำเขตประเวศเนี่ยให้เยอะสุดแล้วก็ดูดออกมาลงคลองให้ได้ดูดน้ำพวกนี้ออกมาลงคลอง
0: ค่ะ
1: ตามหมู่บ้าน
0: งั้นก็วันนี้ก็คงจะต้องระดมเครื่องสูบน้ำจากคลองสันที่ลดลงไปเยอะแล้วคลองสันก็ไม่ใช่ว่าจะลดแบบ 100% นะก็อาจจะมีหลงเหลืออยู่สักประมาณ 20 30เซนติเมตรก็ยังพอสัญจรได้แล้วนะคะ
1: เริ่มเดินออกมา
0: บางจ
1: ุ
0: ดบางแฟลตก็ทำความสะอาดได้แล้วเริ่มเคลียร์พื้นที่ได้ก
1: ็
0: จ่ายน้ำอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าล่มกะลาดกระบังนี่นะคะก็เดี๋ยวต้อง เอานั่นแหละท่อซิ่งไป
1: ลาดกระบังเนี่ยคลองประเวศเขาเนี่ย40กิโลกว
0: ่
1: าที่น้ำจะ40กิโลไปถึงพระโขนงแล้วก็ลงทะเลนะพี่เนี่ยก
0: ็
1: เลยความยากมันอยู่ตรงนี้นะครับว่าการจะดูดน้ำให้น้ำจากเขตลาดกระบังเนี่ยไปถึงพระโขนงเนี่ยมันก็ต้อง40โลต้องผักไปเรื่อยๆมันก็จะช้านะครับ
0: งงมากตรงที่ว่าก็ในเมื่อเขาบอกว่าไอ้คันกั้นน้ำของกรุงเทพอ่ะมันยังต่ำอยู่กว่าน้ำทะเลคืออันนี้ก็เทียบกับน้ำทะเลปานกลางนะไม่ใช่น้ำทะเลสูงอะไรเลยนะเขาบอกไม่เป็นปัญหาต่อการบริหารได้รับมือกับน้ำหนุนน้ำเหนืออะไรได้แต่ทำไมมันไม่ระบายตรงเนี้ยงงมาก
1: โอ้
0: เออนี่ค่ะก็อีกประมาณ 4-5 จุดนะคะสำหรับในกรุงเทพนะคะช่วงนี้มีถนนกรุงเทพกรีฑาระหว่างซอย9ถึง25ซอย37ถึง55นะคะถนนหลวงแพ่งลาดกระบังแล้วก็ถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังล่มเก้านะไปถึงแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงนะคะแยกเจ้าคุณทหารตัดกับถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนแล้วก็ถนนสุวินทวงศ์แยกอารยราชกับราชอุทิศ5จุดนี้ยังน่าห่วงอยู่ที่ทางกทมประกาศเมื่อวานนะคะก็จะกู้คืนกันยังไงแบบไหนเนี่ยค่ะอันนี้กรุงเทพเนาะจุดอื่นก็ไม่มีแล้วใช่ไหมจุดอื่นในกรุงเทพนะคะดอนเมืองไงดอนเมืองก็ยังท่วมอยู่นะ
1: ครับครับ
0: ดอนเมืองนะคะก็ยังมีบ้างอยู่แล้วก็ที่ราชบุรีหน่อยนึงนะคะเพราะเมื่อสักครู่มีคนบอกว่าดูที่ราชบุรีหน่อยว่ามันวิกฤตตอนไหนยังไงก็เมื่อวานนี้นะคะระดับน้ำแม่กลอง เพิ่มสูงขึ้นนะคะจนต้องประกาศยกธงแดงเตือนภัยสูงสุดกันประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทางจังหวัดก็เลยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองกับพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำนะคะเร่งย้ายสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินให้ขึ้นที่สูงโดยด่วนเลยนะคะปัจจุบันที่ราชบุรีนี่มีศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่13แห่งนะคะกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านโป่งแล้วก็โพธารามระดับน้ำเห็นบอกว่ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะลุงราชบุรีถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวก็เดินลุยได้ค่ะประมาณเอวถึงหน้าอกแต่ถ้าเป็นผู้สูงวัยไม่แนะนำนะคะเนี่ยตอนนี้ในอำเภอเมืองอำเภอบ้านโป่งนะคะปากท่อวัดเพลงจังหวัดเขาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะต้องช่วยเหลือกันเป็นการด่วนโอ้น้ำท่าเยอะจริง
1: ๆอือครับผม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยว
0: เขื่อน
1: เห็น
0: เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับเพิ่มขึ้นอีกคือระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรนะคะเพราะนั้นถ้ากรุงเทพรับไหวก็ระบายเพิ่มอีกเมื่อคืนเนี่ยไต่ระดับไปจนถึงอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะเพิ่มชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำนี้มันก็จะมาที่นี่แหละค่ะจุดสำคัญคือบางไทรอยุธยาเสนาผงเพงที่เราอ่านกันทุกปีเนี่ยนะคะแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลอันนี้ก็ต้องภาวนาว่าถ้าไม่มีฝนเพิ่มอ่ะก็พอจะไปได้นะคะให้ไปแบบดีๆไม่ต้องแวะอะไรอย่างเงี้ยลงทะเลไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณน้ำแกแวะนะคะอันนี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหมต้องใช้บทสวดเหรอของใครนะเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวปู่เดือนชัยเหรอมันมีอยู่นี่ไงปู่เดือนชัยอ่ะสวดไล่น้ำไง
1: ต้องพึ่งมันเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจนะตอนนี้ก็เป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวบ้านได้นะ
0: คือปู่เดือนชัยเนี่ยแกเป็นอดีตพระสายมูบ้านอยู่คือบ้านอยู่ในหมู่บ้านแถวเรียบด่วนเรียบด่วนบางนาตราดอ่ะแกเจอน้ำท่วมมิดเลยนะในบ้านนะคะตั้งแต่อุ้ย 5-6 วันมาแล้วปรากฏว่าแกสวดไอเนี้ยบทเขาเรียกว่ามาตองมาแตงคืออ่านไปก็ขำไปนะบทเนี้ยมันไล่น้ำลดได้ปรากฏว่าเฮ้ยสวดเมื่อวานวันนี้น้ำลดจริงๆอ่ะน้องร้องเป็นเล่นไปแกนั่งสวดอยู่ในบ้านเลยอ่ะเลยคิดดูเหมือนจะบ้านะเอาจริงๆอันนี้คนที่พูดคือไม่ใช่ใครคุณประจักษ์ไทยคุณประจักษ์ไทยไหทองคำแกเอามาเผยแพร่แกบอกว่าดูในคลิปดูเหมือนจะบ้าแต่ว่าพอเห็นปู่เดือนชัยสวดไอ้บทมาตองมาแตงให้น้ำลดตามสไตล์เนี่ยเฮ้ยน้ำแกลดจริงๆอ่ะเอาคราวนี้คุณประจักษ์ชัยไหทองคำแกก็เลยติดต่อบอกว่าอยากให้ปู่เดือนชัย

0: มาอยู่ในค่ายไหทองคำมาเป็นอาจารย์สายมูสายฮาในค่ายนี้ดีกว่าแล้วก็ดูแล้วมีแววจะเป็นนักร้องแกเลยตั้งชื่อไว้เลยว่าปู่เดือนชัยไหทองคำปรากฏว่าปู่เดือนชัยทราบแล้วแกเต้นประกอบจังหวะโชว์เลยค่ะนี้ว่าอุ้ยจะได้เป็นนักร้องในค่ายนี้จากพระอุ้ยจะมาเป็นนักร้องเลยนะเออ
1: แล้วน่าจะสวด
0: แล้วอะไร
1: เสาเนาะน้ำจะได้ลดเร็วๆน่าจะสวดตั้งแต่ว
0: ันแล้วอะไรด้วย
1: ไม่ต้องพูด
0: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้พอลอตเตอรี่ออกปู่เดือนชัยบอกว่าโอ้ยแม่น้ำท่วมนะคะยังถูกลอตเตอรี่อ่ะเออได้เป็นหมื่นๆอ่ะปู่อ่ะเออถูกรางวัลเลขท้าย70ตั้งหลายใบอ่ะเออเอากับแกสิน้ำแกลดแล้วบ้านอื่นไม่รู้ไม่รู้แต่บ้านปู่เดือนชัยไปดูดิเอี่ยมสะอาดอ่องเลยค่ะบ้านน้ำลดเรียบร้อยอืมนั่นแหละค่ะตรวจครับตรวจไล่น้ำลดไปหาเอานะคะมาบทตรวจมาตรงมาแต่งที่ว่านี้เนี่ยว่าตรวจว่ายังไงบ้างค่ะ
1: ไม่ต้องหาแล้วไม่ต้องหาแล้วน้ำจะไปเองละอืม
0: โอ้ยตอนนี้เอาจริงๆนะใครที่แบบเจอใครไม่เจอก็ไม่รู้ใครที่เจออยู่เครียดนะคะเครียดทุกแสนสาหัสแสนสาหัสจริงๆค่ะ
1: เรายิ่งฟังข้อมูลจากกรมอุตุสักนิดนะครับเขาบอกว่านะเดี๋ยวอีก2วันนะครับก็คือเข้าวันที่4ตุลาคมเนี่ยนะฮะ 4-7 ตุลาคมเนี่ยให้เตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักและฝนตกสะสม
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าฟังจากการเตือนเนี่ยจะเบาลงเซนเลยคือครั้งก่อนเนี่ยจะเป็นฝนตกหนักมากแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นแค่การเตือนแบบฝนตกหนักนะแต่ก็ช่วงนี้จริงๆเราก็ไม่อยากได้น้ำมาเติมตามคลองต่างๆเนาะครับ
0: พอแล้ว
1: 2วันใช่อีก2วันต้องรีบสูบกรมอุตุบอกว่าวันที่4เนี่ยเหนือตอนบนอีสานแล้วก็ตะวันออกขออภัยวันที่4เอานี้ก่อนเหนือตอนบนกับภาคอีสานนะครับให้เตรียมรับมือนะครับส่วน5กับ6นี่จะเริ่มทั่วละทั้งเหนือทั้งกลางทั้งตะวันออกทั้งอีสานนะครับแล้วก็วันที่7นี่จะเหลือแค่ด้านตะวันตกของภาคเหนืออย่างพวกแม่ฮ่องสอนตากพวกนี้นะครับแล้วก็ภาคกลางที่เหลือก็จะลดลงเพราะฉะนั้นหนักๆก็4-5-6ให้เตรียมรับมือฝนอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันรายวันให้แล้วกันว่ายังไงแต่ว่า2วันนี้ยังพอหายใจหายคอนะพอใจหายค
0: อคือถ้าไม่มีน้ำเหนือมาไหลมาสมทบกับเจ้าพญามันก็พอน่าจะพอดีอยู่ว่าไหม
1: ครับผม
0: นะคะแต่ว่าพอมีน้ำเหนือด้วยมีน้ำท่วมขังด้วยอะไรอย่างนี้นะคะมันไม่มีที่จะไปเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็ในกรุงเทพตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าจะมีฝรั่งอยู่กลุ่มนึงต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะเขาขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะขอเข้ารวมพลังกันมามีหาน้ำดื่มอาหารสิ่งของจำเป็นส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยไม่แบ่งเชื้อชาติหรือสัญชาตินะคะเขาเป็นกลุ่มชื่อว่า BCHF นะคะเป็นมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้คนนี่แหละค่ะก็ลงพื้นที่ไปแถวบางกะปิสะพานสูงแฟดคลองจันคลองเตยร่มเก้าชุมชนอื่นๆนะคะแล้วก็ลักษณะว่าเขาจะมีทีมอาสาสมัครนะเป็นร้อยเลยนะคะร่วมกันทำงานจัดเตรียมสิ่งของแล้วก็ขนส่งลงพื้นที่ไปก็ตอนนี้เปิดรับทุกคนใครต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็สามารถที่จะไปร่วมได้นะคะกลุ่มนี้ก็บอกว่าอยู่ในประเทศไทยมานาน15 ปีถึง 20 ปีแล้วน้องกลุ่ม BCHF เนี่ยนะคะมีต่างชาติ2คนน่ะมีคุณฟิสโต้กับคุณเกิร์กนี่นะคะคุณเกรกนี่นะคะเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ทำมาตั้งแต่

0: 63หลากหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็อย่าพอน้ำท่วมที่ไหนก็หารับสมัครอาสาสมัครเข้าถึงประชาชนได้เร็วก็เขาก็จะมีเรือลากเข้าไปนี่ค่ะเขาก็น่ารักนะเป็นต่างชาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็บอกว่ามาสู้สุดน้ำท่วมไปด้วยกันนะรวมพลังทั้งคนไทยต่างชาติมาร่วมกันได้หมดเลยนะคะลองดูนะใครที่สนใจจะส่งอาหารแห้งนี่เป็นอีกศูนย์อีกจุดหนึ่งนะคะสามารถไปบริจาคที่นี่ได้ตอนนี้ที่ต้องการมากที่สุดคืออุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะทั้งดงนะเป็นไม้กวาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม้ถูพื้นหรือจะเป็นน้ำดื่มเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นอื่นๆก็ส่งไปได้นะคะเขาจะอยู่ที่คลองเตยอ่ะชุมชนคลองเตยล็อก456แยก4นะคะเขายืนยันว่าทุกการบริจาคคือหนึ่งมือที่ช่วยพยุงคนไทยให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันใครจะไปบริจาคที่ศูนย์เขาก็ได้นะคะอยู่ในซอยตรงชุมชนนะคะของคลองเตยค่ะล็อก456แยก4ค่ะเอาของไปที่นั่นก็ได้นะคะ
1: ครับพอดีเมื่อวานที่บอกได้เข้าไปที่พวกศูนย์พักพิงเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ฟังแล้วก็สะท้อนออกมาก็คือคนนึกไม่ถึงนะเรื่องของการบริจาค ก็คือถังแก๊สอะพี่พวกสูงเนี่ยเขาอยากได้เหมือนกันนะเพราะว่าพอทำกับข้าวทุกวันเนี่ยทำกับข้าวทุกมื้อสามมื้อเนี่ยมันหมดเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเวลาคนมาบริจาคเนี่ยก็แน่นอนนึกแต่ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มนะแต่ก็ถ้าใครมีกำลังทุนเขาก็บอกว่าอยากจะขอถังแก๊สไปด้วยเอาไปเพื่อเอาไว้ไปประกอบอาหารในน้ำท่วม
0: ขอแก๊สมาด้วยนะ
1: โอ้เมื่อวานเขาขอถังแก๊สเลยนะเขาบอกจำเป็นจริงเนี่ย
0: ก็ไฟไม่มีก็คือต้องใช้แก๊สอย่างเดียว
1: ใช่
0: โอ้โหแต่ก็ยะมันก็แพงอยู่นะแก๊สอ่ะ
1: ก็ครับผม
0: ค่ะ
1: เพราะต้องหลวงผ่านด้วยเนาะ
0: ค่ะเนาะ
1: ครับ
0: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัว

0: าะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S

0: ของจิว
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
2: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
2: จากไรทิพย
3: ์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

าแล้วชั่วโมงที่2 6นาฬิกา15นาทีเช้าวันศุกร์วันนี้นะคะ2ตุลาคม2569นะคะข่าว

0: ขึ้นน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรนะคะ
1: ผมก็เมื่อคืนประกาศตั้งตอนสักประมาณ 2-3 ทุ่มอ่ะข่าวข้ามจบแล้วประมาณสัก 2 ทุ่มครึ่ง 3 ทุ่มป่ะพี่
0: มาจนเกือบจะนอนทุกทีเลยนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาตีห้าเอาไม่เติมได้ไงมันก็ต้องเติมอ่ะ
1: ไม่ทันเลย
0: ไม่ทันนะคะเพราะเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วมน้ำท่วมอะไรนะเกี่ยวกับตะวันออกกลางอย่างเดียวเลยเพราะว่ายังคงยืดเยื้ออยู่ทำให้ราคาน้ำมันโลกมันพุ่งสูงสูงขึ้นมาก็75สตางค์ต่อลิตรทุกชนิดนะคะ
1: แล้วก็ไม่ลงมาพักหนึ่งนะมีแต่ขึ้นช่วงหน
0: ึ่
1: งเนี่ยช่วงนี้ขึ้นตลอดนะครับ
0: เออนี่ค่ะก็จะลดภาระอะไรตรงไหนบ้างเออบางคนบอกว่าเอ้ยจะกินไปวันๆยังไม่มีเลยนี่ค่ะที่บอกพอมาเจอน้ำท่วมก็หนักเนาะเออเศร้าลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกหวยก็ไม่ได้บางคนก็บนอุบเลยนะคะแฟนรายการของเราเออแต่ว่าเขาบอกว่าคนที่มีชีวิตไม่ได้ลำบากไม่รู้นะคนรวยคนจนเหมือนกันหมดกรุงเทพรอบนี้บ้านพิตักมายุลาลุงแกก็ติดน้ำท่วมอยู่ในบ้าน5วันก่อนหน้านี้คุณตักบงกฎ
1: คง
0: มาลัยถึงขนาดประกาศหาญาติตระกูลคงมาลัยนะมาช่วยตักหน่อยตักอย่าออกจากบ้านน้ำล้อมอยู่คุณตักก็บอกว่าอย่าดราม่านะตักประกาศหาญาติของตักแต่ติดต่อได้เรียบร้อยแล้วก็คุณตักมายุลาก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะแกก็โพสต์ว่าที่ตักผู้ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมออกไปไหนไม่ได้5วันหลายคนบอกว่าแล้วอย่างที่ตักมายุลาโซเวียตศิลาเนี่ยกินอาหารแจกฟรีได้ไหมคะคนถามอย่างนี้แกเดี๋ยวนะแกตอบไหมแกบอกเราต้องปรับสภาพชีวิตให้ได้พี่ตั๊กไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะแกก็แต่งหน้าสวยเหมือนเดิมนะแกบอกอ่ะแล้วแต่งหน้าทำไมไม่ได้ไปไหนอ๋อแต่งหน้าจะทำคลิปทำให้ลูกน้องทำคลิปขายของไปขายเครื่องสำอางแกก็ขายอยู่บ้านนั่นแหละแกบอกว่าเนี่ย5วันที่ผ่านมาไม่ได้แต่งหน้าเลยเพิ่งจะแต่งเมื่อวานเพื่อจะถ่ายคลิปนี่แหละแล้วก็บอกว่าเวลาเขตเอาอาหารมาแจกนะคะแกก็รับไว้นะก็ขอบคุณมากพอมาเลยพอเขตคันนายาวอ่ะแกก็บอกว่าแม่บ้านและคนแถวนี้ก็ได้กินแกไม่ได้บอกว่าแกกินเองไหมนะเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้น้ำมันสูงมากสูงถึงเอวโชคดีที่บ้านที่ตักสูงออกไปซื้อของไม่ได้แล้วก็ไม่มีของขายเลยแกไม่บอกแกบอกว่าขอบคุณมากแม่บ้านคนแถวนี้ได้กินคนถึงถามไงว่าเอาแล้วพี่ซักกินไหมแกไม่ตอบค่ะ
1: แล้วบ้านพี่ซักก็อยู่โซนตะฝั่งตอนออกนี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็อยู่เดี๋ยวถ้าพี่ซักก็น่าจะอยู่แถวนั้นแหละคันนายาวอ่ะหมู่บ้านใหญ่ๆอ่ะเอ๊ะน่าจะอยู่หมู่บ้านเดียวกับคุณนันทิดา
1: อ๋อแถวคันนายาวนี่ก็ออกมาลากำแหงเฮ้ยเดี๋ยวพี่ใช่ไหมแถวนี
0: ้ใช่ใช่อ๋อนี่มีคนถามไม่ใช่คนเดียวในคอมเมนต์ของคุณตั๊กมายุราถามอีกคนนี้บอกว่าแล้วสรุปแล้วพี่ตั๊กกินไหมอาหารที่มาแจกแกก็บอกว่าโอ้ยมันเป็นยังไงพี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้านางสวรรค์มาจากไหนหรอกค่ะพี่ก็กินแล้วพี่ไม่ได้อวยนะคันนายาวทำอาหารอร่อยมากมีผัดไก่เดี๋ยวนะผัดไก่ผัดพริกใส่มะเขือมาพี่ตั๊กกินค่ะอ๋อสรุปกินได้เธอบอกว่าไม่ใช่นางฟ้านางสวรรค์มันจากไหนกินได้กินธรรมดาเหมือนคนอื่นก็กินนี่แหละเธอบอกว่าไม่ได้อาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้แย่ลงเท่าไหร่หรอกนี่แกก็มองโลกแง่ดีเธอบอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจสมัยขอให้อยู่ในโลกความจริงคนที่มีชีวิตไม่ได้ลำบากอะไรพวกเราอยู่แถบนี้ลำบากแค่ไหนขอเอาใจช่วยนะคนที่แย่กว่าเราแกบอกว่าตอนนี้น้ำลดไปนิดเดียวยังออกไปไหนไม่ได้แต่คาดหวังว่าเร็วๆนี้ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีอ่ะแกก็ไม่ได้ว่าใคร
1: คร
0: ับ ใช่จริงๆด้วยพ
1: ี
0: ่ตั๊กอยู่นวธานีหมู่บ้านเดียวกับคุณตู่นันทิดา
1: อ๋อครับ
0: โอ้โห
1: คือถึงในยามภาวะจำเป็นในชีวิตเนาะมันก็เลือกไม่ได้อะ
0: ออกไม่ได้
1: แล้วพูดถึงอาหารพวกนี้

0: าก็ทำไม่ได้รสชาติแย่เลยนะวันยังแอบไปชิมไก่ทอดที่ศูนย์อพยพเลยครับพี
1: ่ไก่ทอดนี่หรูนะเล็ดนะ
0: เออแล้วเป็นแบบ
1: แปลว่าศูนย์นี้
0: ไก่ไม่มีกระดูกนะก็คือมีคนบริจาคมาเป็นถุงๆอ่ะแกก็มีหน้าที่ทอดอย่างเดียวอ่ะไก่แบบเหมือนทอดแบบพริกไทยดำอ่ะ
1: ใส่เครื่องปรุงเข้าไปหน่อยใส่อะไรอย่างนี้เนาะ
0: ใช่แล้วก็เนี่ยเขาก็เอานี่แหละใส่ข้าวแจกครับ
1: อร่อยใช่ไหม
0: ใช่
1: เออเวลามันกินแบบหิวๆอ่ะอร่อยมากเน
0: า
1: ะ
0: ใช่จริงแค่ข้าวไข่เจียวเนี่ยก็สวรรค์แล้วตอนนั้นอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันอร่อย
0: แต่ว่าอย่างพี่บุ๋มบรรดาเนี่ยฮะเขาทำงานตรงนี้อยู่เนาะเขาก
1: ็
0: ขอแค่ว่าคนที่จะยกข้าวกล่องมาบางคนก็ยกมา30-40กล่องนะใส่ถุงใหญ่ๆมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอามามอบให้กับทางมูลนิธิแล้วก็นำไปจัดส่งอีกทีเงี้ยเขาก็บอกว่าเอออยากให้แบบว่านึกถึงว่าเหมือนคุณซื้อไปกินเองอ่ะคุณซื้อไปให้ที่บ้านคุณกินอ่ะนะครับ
1: เ
0: พราะว่าบางคนก็อาจจะแบบเน้นแบบให้มันได้เยอะไว้ก่อนก็อาจจะไปสั่งแบบร้านเขาทำเอาแค่ต้นทุนอาจจะสมมติเขาขายกล่องละ50เราไปขอลดเขาเอากล่องละ30พอแต่เอาปริมาณมันเยอะอะไรเงี้ยเออแต่พอคนที่เขาได้ไปอ่ะเวลาเขาให้คนละกล่องนะพี่เพราะเปิดมาอย่างเงี้ยมันเจอแบบใช่ไหมมันเจออะไรที่มันแบบโอ้โหลุยน้ำมาเอาข้าวได้อย่างเงี้ยเหรอเออ
1: ได
0: ้
1: มันก็เส
0: ีย
1: ความรู้สึกใช่ไหม
0: เขาก็จะบอกว่ากินแหละแต่ว่าบางทีมันก็แบบใช่พี่บุ๋มเลยบอกว่าฝากให้นึกถึงแบบใจเขาใจเราถ้าจะทำข้าวกล่องไปบริจาคนะเออก็ขอให้ทำให้มันแบบได้ไม่ได้มาตรฐานเหมือนเราเปิดมาแล้วมันรู้สึกแบบว่าเออวันนี้ได้ข้าวอร่อยโว้ยอะไรอย่างเงี้ย
1: คืออย่างน้อยก็ได้อิ่มไปสัก2มื้อเนาะสมมติว่าไปมื้อเที่ยงใช่ไหมก็กินได้ประมาณสักเที่ยงกับเย็นไปเลยอย่างนี้นะเออมันคงไม่บูดอ่ะคิดว่าอย่างนั้นนะคะได้ถึงแบบสดใหม่ที่สุดเลยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างของคุณบุ๋มก็บอกว่าตอนนี้นะของเขาเนี่ยขาดไข่ไม่มีแล้วก็เขาแนะนำว่าไข่อ่ะอย่าทำเป็นไข่ดาวถ้าให้ดีต้มดีกว่ามันจะไม่เละ
0: ต้ม
1: เ
0: ลยนะ
1: ต้มเหมาะเพราะว่าบางทีผู้ประสบภัยไม่ได้กินทันทีเผื่อไว้กินมื้อเย็นมื้อกลางคืนอะไรก็ว่าไปต้มไปดีกว่าแล้วก็อย่าราดไปนะคะใส่ถุงแยกไปหน่อยพวกกะเพราอ่ะ
0: ครับอ๋ออ
1: ย่าราด
0: เดี๋ยวมันเสียด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใส่ถุงไปแล้วก็ต้มคือให้แยกอย่าราดบนข้าวมันแฉะมันกินมันไม่อร่อยนั่นแหละก็เข้าใจ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณถึงพี่บุ๋มเมื่อวานแกโพสต์นะพี่ตัวเองเป็นคือไปช่วยคนอื่นเยอะแยะนะแต่ตัวเองก็กลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยนะตอนนี้นะฮะ
1: ที่บ้านก็น้ำท่วมเหรอ
0: ที่บ้านน้ำท่วมจะอยู่ซอยอ่อนนุช65นะครับหมู่บ้านเนวาร่านะฮะอ่อนนุช65เขตประเวศนะครับเขาบอกว่าเดือดร้อนน้ำท่วมสูงตั้งแต่เสาร์ที่25กันยาพี่ฝนตกหนักๆนะครับก็เกือบสัปดาห์แล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่ชั้นเขตหน่วยงานใดๆเข้าไปดูแลตอนนี้ในหมู่บ้านน้ำขังเน่าเสียมาหลายวันส่งกลิ่นเหม็นน้ำเป็นสีดำ
1: ค่ะ
0: แกบอกว่าคนต้องคอยโบกรถกระบะแถวๆนั้นน่ะผู้สูงอายุคนป่วยจะไปหาหมอเนี่ยก็ต้องโบกรถกันไปเพราะว่าข้างนอกไม่มีรถนะครับก็ขอความช่วยเหลือมานี่แหละเห็นไหมนี่ขนาดแกไปช่วยคนอื่นตั้งเยอะนะแต่พอถึงคราวตัวเองก็ลำบากเหมือนกันนะพี
1: ่ก็น้ำท่วมเหมือนกัน
0: ต้องช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือตัวเองกันหมดอ่ะตอนนี้มันไม่มีใครช่วยยังไงเมื่อวานเป็นที่ลมเก้าอย่างที่บอกพี่ไม่มีใครช่วยใครอ่ะ
1: เน
0: า
1: ะก
0: ็ไม่รู้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะ
1: เนี่ยนักข่าวช่องเก้าเราก็หลายคนนะอ้อเนี่ยอ้อบุษยานะคะเราเห็นเพื่อนรักอ้อของเราก็ละก็วันนี้เข้าบ้านไม่ได้นะมาพักอยู่แถวเนี่ยใกล้ช่องเก้าในบ้านใครเออนะไปเห็นใจนุ่งเกงขาสั้นลากกะละมังอยู่นะคะตอนนี้ก็ต้องช่วยตัวเองไปก่อนอย่างคุณบุ๋มเนี่ยแกก็ทำมูลนิธิองค์กรทำดีอยู่นะคะใครจะร่วมสมทบทุนบริจาคก็ได้นะเพื่อจะเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างล่าสุดคุณบุ๋มโพสต์ว่าทีมงานขอขอบคุณน้องปุ้ยแอลกอฮอล์นะคะบริจาคให้คุณบุ๋ม100,000 บาท เอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็บอกว่าคุณบุ๋มบอกว่าขอบคุณน้องมากมากนะคะใครเป็นแฟนคลับติดตามด้วยเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะก็เอาไปนี่แหละซื้อกับข้าวนี่แหละณขณะนี้นะคะแล้วก็คุณบุ๋มขอบคุณCP เอาเนื้อไก่กับไข่สดมาช่วยเหลือเพื่อจะได้ทำกับข้าวนะคะไก่200กิโลไข่ 6,000 ฟองอันนี้คือมันสำคัญมากตอนนี้นะเป็นวัตถุดิบนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือไก่เนี่ยมันเป็นเมนูกลางๆอ่ะคนที่นับถือศาสนาอิสลามก็กินได้ใช่ไหมไก่นี่เหมาะสุดเลยค่ะเป็นไก่กะเพราไก่ทอดอะไรเงี้ยอู้กินได้ทุกคนนะคะสำหรับตอนนี้เนาะถ้าจะให้ช่วยเหลือก็บริจาคไก่กับไข่เนี่ยสำคัญที่สุดวัตถุดิบที่ต้องการมากเรียกว่าทุกโรงครัว
0: ค่ะ
1: ต้องการจริงอีกคนหนึ่งที่เสียสละคุณเอสุภชัยอันนี้ต้องชื่นชมเขาหน่อยนะเพิ่งจะรู้ว่าอู๋เขามีที่นาแถววัชรพลเป็นร้อยไร่เลยน้องดง
0: ร้อยไร่นะ
1: ร้อยไร่นะไม่ใช่สิบไร่นะคะเอสุภชัยบอกว่ายอมปล่อยให้น้ำทะลักท่วมพื้นที่นาส่วนตัวแถววัชรพลร้อยไร่จนกลายเป็นหนองน้ำตอนนี้เพื่อใช้เป็นแก้มลิงธรรมชาติรองรับการระบายน้ำจากถนนและชุมชนรอบข้างเป็นการช่วยชาวบ้านแถวสุขาภิบาล5บรรเทาความเดือดร้อนให้บ้านเรือนพื้นที่ใกล้เคียงนั้นได้น้ำลดแล้วก็น้ำมาลงในพื้นที่นาพี่เอนะคะตอนนี้ยอมให้น้ำเข้าไปแล้วระบายได้ถ่ายเทน้ำจากถนนเข้าไปนะพื้นที่นาของพี่เอได้เลยตอนนี้น้ำท่วมไม่เหลืออะไรแล้วค่ะแบบว่าให้น้ำระบายเข้ามาจากถนนแล้วก็อย่างน้อยเราได้ช่วยคนน้ำท่วมไม่อย่างนั้นตรงนี้มีแต่ตึกเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ขึ้นใหม่หมดเลยตอนนี้ทุ่งนาพี่เอไม่เหลืออะไรแล้วค่ะร้อยไร่นะคะโอ้โหแกมีนาตอนไหนเนี่ยงงเลยแกบอกว่าแกขอสละตรงนี้ให้เป็นที่รับน้ำไปได้เลยนะคะนาพี่เอจมได้ไม่เป็นไรข้าวกำลังจะได้เกี่ยวแล้วก็จริงยินดีเสียสละขอแค่บ้านเรือนพี่น้องใกล้เคียงอย่าท่วมก็พออ๋อนานี่คือกำลังทำนาอยู่ด้วยนะจะได้เกี่ยวเดือนธันวาคมค่ะก็ไม่เป็นไรก็บอกว่ายินดีเสียสละร้อยไร่ที่ว่านี้อ๋อพื้นที่ตรงยากย่างตรงนั้นเป็นของเขาโอ้โห
0: มันจะเกี่ยวเลยเนาะ
1: ปล่อยน้ำเข้ามา
0: โอ้จริงก็ไม่มีใครรู้ว่าแกจะไม่ให้น้ำเข้าก็ได้นะใช่ไหม
1: ใช่คือแกกั้นอ่ะถ้ากั้นไว้รอบทิศทางก็ได้นะมีเงินอ่ะกั้นได้หมด
0: กำลังจะเก็บเกี่ยวด้วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะก็ชื่นชมว่าชื่นชมถือว่า
1: ชื่นชม
0: ถือว่าก็หูร้อยไร่ก็ช่วยเหลือหลายหมู่บ้านได้นะถ้าพูดว่าไอ้น้ำร้อยไร่นี่มันจะไปไหนอ่ะมันก็ต้องไปกองหรือตามหมู่บ้านนะครับ
1: เ
0: ห็นแถวสายไหมออเงินนี่ก็ยังท่วมอยู่นะพี
1: ่ใช่ก็รับน้ำได้เยอะนะพื้นที่ร้อยไร่นะคะเป็นแก้มลิงได้จริง
0: ๆอืมค่ะผม
1: ชื่นชมแกเนาะโอ้เนี่ยเพิ่งรู้ว่าแกมีที่นาเป็นร้อยไร่อยู่ในใจกลางวัชรพลเลยนะคะรวยจริงตรงคนนี้ต้องคนนี้แหละของจริง
0: ครับผมอันนี้แกก็ทำอาหารนะไปขายตามงานต่างๆเต็มไปหมดเลยนะอย่างเนี้ยสมัยก่อนที่เราเริ่มต้นจากไข่พะโล้อย่างนี้แกก็มีหลายเมนูของแกเน
1: า
0: ะ
1: นี่แกมีขนมจีนน้ำยาปูในเซเว่นแล้วนะ
0: อ๋อเหรอฮะอ๋อทำเข้าเซเว่นแล้วเหรอ
1: ไปดูหน้าเซเว่นเลยมีป้ายขึ้นแล้วนะคะขนมจีนน้ำยาปูเอสุภชัยอยู่ในเซเว่นแล้วค่ะมีป้ายอยู่หน้าเซเว่นแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ก็ลุยเรื่องอาหารไปใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: เขาเซเว่นได้ก็เนาะทั่วประเทศอ่ะหากินได้ง่ายแต่นี้อะไรนะจะกินอะไรก็มีเลยกุ้งช่ายทอดเนี่ยก็มีอ่ะพ
1: ี่มีทุกอย่างคือเอา
0: จริงนะเราเข้าเซเว่นเรากุ้งช่ายทอดไปอยู่อย่างนั้นแล้วกว่าจะได้กินเขาคงมีกรรมวิธีทำมันกรอบเนาะ
1: พูดไปก็จะหาว่าแบบเดี๋ยวเราไม่ช่วยเหลือร้านค้าเล็กๆชุมชนโชห่วยเหรออันนั้นเราก็ช่วยก็คือซื้อกันแต่ว่าเอาจริงๆนะเซเว่นนี่เราต้องยอมเขาจริงๆว่ามันมีทุกอย่างน้องรุ่งกางเกงมีเลยอ่ะเสื้อชั้นในก็มี เออเอาไปที่น้ำท่วมนะไปแบบว่าเออกางเกงเปียกไปอ่ะไปซื้อกางเกงยังมีเลยค่ะเสื้อยืดตาหารคู่ก็มีนะมันมีทุกอย่างขนมอะไรทุกอย่างมีไปหมดแล้วอ่ะเออ
0: คร
1: ับแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะเออเนี่ย
0: เออ
1: ก็ต้องปรับตัวนะคะร้านค้าเนาะก็ต้องปรับตัวแข่งกันนะ
0: ครับครับผม
1: ค่ะ
0: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่ว่าไปอีสานนะพี่ได้ไปกลับไปที่คำชะโนดอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็ไปเจอหูป้ายมันเริ่มเลยนะนาคีสามกำลังจะเข้ากำลังจะเข้าโรงเนาะกำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์นะครับพี
1: ่ค่ะ
0: นางเอกก็น้องแต้วคนเดิมเลยครับแต้วณัฐพรนะครับซึ่งแต้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนกรุงเทพแบบกรุงเทพเนทีฟเลยนะกรุงเทพโดยกำเนิดเลยนะแต่ว่าพอไปเล่นละครเล่นภาพยนตร์เนี่ยว่าวอีสานนี่เขาบอกว่าโอ้โหนะฮะคนพื้นเมืองนี่ยังยกนิ้วให้เลยอ่ะ
1: หมายถึงว่าสำเนียงอะไรก็ได้หมดเหรอ
0: เออเขาพูดได้เลยนะพี่ตอนเล่นละครเล่นภาพยนตร์เนี่ยแล้วยิ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะอนาคีก็กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องใหม่เขาบอกว่าเขาเล่นเรื่องภาพลวงตายก็ต้องเล่นเป็นสาวคนท้องถิ่นอยู่ที่เชียงคานจังหวัดเลยครับก็ต้องพูดสำเนียงไทยเลยโอ้โหเธอก็ไปฝึกไปฝนไม่รู้ยังไงนะแต่เธอบอกว่าแต่คนที่ดูแล้วคนที่ฟังเนี่ยนะคนยิ่งเป็นคนที่อยู่ที่แถบอีสานเนี่ยนะเขาบอกเหมือนลูกหลานคนอีสานเลยนะฮะแต่นักข่าวไปเจอนะพี่ศรีนี่แต้วบอกภาษาเดียวที่พูดไม่ยังไม่เหมือนแล้วก็พูดแล้วก็เขาบอกยังไม่ได้ใครฟังก็ไม่ได้ก็คือภาษาใต้ของพี่อ่ะ
1: โอ้แต้วต้องมาเรียนกับพี่เลย
0: โอ้ที่บอกว่าไปเรียนอีสานเนี่ยได้หมดนะแต่ภาษาใต้เนี่ยเรียนยังไงก็ไม่เหมือนพูดยังไงไปคนใต้ก็แบบอุ้ยหัวเราะแบบยังไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: พูดยากใช่ไหมพูดใต้อ่ะ
1: ก็ต้องลดวรรณยุกต์ลงมาภาษาใต้เนี่ยเวลาอ่านลดวรรณยุกต์ลงมาเป็นกัตวา
0: ให้มาเรียน
1: ให้มันกัตวาให้หมดอ่ะ
0: คือเนี่ยน้องแต้วบอกว่าอย่างไปเรียนอีสานก็ฝึกพูดไปเรื่อยๆให้คนฟังไปเรื่อยๆถูกไม่ถูกก็ค่อยๆปรับนะครับก็พยายามปรับให้ดีที่สุดนะฮะแต่สำหรับแต้วนะแต้วบอกรู้สึกส่วนตัวเลยนะแต้วบอกว่าโหรู้สึกว่าภาคใต้เนี่ยมันจะต้องเป็นภาษาที่มีอารมณ์ร่วมมันไม่ใช่แค่สำเนียงอันนี้มันคือความยากมันเป็นความยากของการเรียนที่จะพูดภาษาต่างถิ่น
1: ค
0: ่ะอาการก็เลยถามแบบแหมยากหน่อยแล้วถ้ามีคนติดต่อมาให้เล่นล่ะรับไหม
1: ครับ
0: แต่บอกว่า
1: ให้หัดเ
0: อาใช่ก็คงต้องหัดแล้วก็ยากอยู่ละก็ยากอยู
1: ่หัดเอาเอาชื่อเสียงเชื่อไหมว่าดาราเนี่ยศิลปินเนี่ยที่เขาเป็นระดับนางเอกพระเอกนะไม่เกินความสามารถเขานะจะภาษาอะไรก็ตามเขาเก่งจริงๆนะเขาเอาโอ้โหบทนี้เขาท่องไม่รู้กี่หน้าใช่ไหม
0: ใช
1: ่เขาเก่งมีพรสวรรค์มาก
0: นี่ครับก็รอไปดูได้บทบาทของเธอเป็นสาวอีสานตอนนี้ก็แทบว่าจะมี2เรื่องใช่นายคี3กับภาพลวงตาย
1: สองเรื่องด้วยกันครับ
0: ผม
1: มาดูกีฬากันหน่อยสุดท้ายแล้วลูกยางหนุ่มไทยก็จบที่รอบ8ทีมเนาะ
0: ครับผมแม่
1: ใช่ไหม
0: ไปไม่ถึงใช่ไหมพี่ไปไม่ถึงก็เรียน
1: ไม่ถึงเพราะว่าเรา
0: แต่ก็ถือว่าได้ประสบการณ์
1: มาเจอทีมซะก่อนมาเจอทีมอะในรอบ8ทีมสุดท้ายอะทีมนี้เป็นแชมป์จากกลุ่ม D มาเจอไทยรองแชมป์จากกลุ่ม B นะคะ ก็ปรากฏว่าไม่ไหวจริงๆนะคะแพ้ไป0ต่อ3เซต23 25 23 25แล้วก็19 25ค่ะจีนก็ผ่านเข้าสู่รอบรองต่อนะคะ
2: โอ้
1: จีนเนี่ยอันดับก็ไม่ได้ว่าจะเยอะนะอันดับ34ของโลกนะเราคิดว่าจีนน่าจะติด1ใน5ของโลกไม่นะคะวอลเลย์บอลชายจีนอันดับ34นะเหมือนบ้านเราเลยผู้หญิงเก่งกว่าของไทยนี่อยู่อันดับ52ของโลกค่ะ
2: โอ้
1: จีนก็ไม่ใช่ว่าอันดับท็อป10นะไม่ใช่
2: ครับ
1: ค่ะแต่ก็นั่นแหละเก่งนะคะแล้วก็ไม่ก็จบแค่นั้น
2: ครับก็เดี๋ยวคืนนี้วันนี้กับพรุ่งนี้ก็ต้องเชียร์เทควันโดพี่เทควันโดเริ่มละเริ่มที่จะลงละ
1: เริ่มแข่งแล้วเนาะ
2: เริ่มแข่งละเมื่อวานเนี่ยเป็นประเภทแบบเขาเรียกภูมิเซ่ใช่ไหมภูมิเซ่นี่จะเป็นเหมือนการวาดลีลาลวดลายท่ามากกว่าใช่ไหม
1: คร
2: ับไทยเราก็ได้1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงนะฮะในชนิดเทควันโดภูมิเซ่เนี่ยนะฮะ
1: ท่ารำท่าภูมิเซ่เนี่ยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ท่ารำ
1: กระบวนท่าค่ะ
2: เดี๋ยวถ้ารุ่นต่างๆเนี่ยก็นี่แหละไล่เรียงกันไป2วันนี้นะครับเทควันโดนี่ก็เป็นกีฬาที่ถ้าดูแล้วมันก็ลุ้นดีเพราะว่ามันวันเดียวจบรู้เรื่องไปเลยพี
1: ่ใช่
2: รอบแบบ32คน16คน8คนเข้ารอบชิงมันแป๊บเดียววันเดียวจบวันนี้วันเดียวจบนะครับเห็นน้องเทนนิสเนี่ยนะครับนะอดีตแชมป์โอลิมปิกเนี่ยนะฮะเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยก็บอกว่าฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับจะลงทำการแข่งกันเนี่ยนะวันนี้กับวันพรุ่งนี
1: ้
2: อยู่ที่ว่าจะเพิ่มเหรียญทองให้ได้ไหมนะในยุคที่ไม่มีน้องเทนนิสพาณิพักนะครับก็จะเป็นสายเลือดใหม่บวกกับรุ่นตัวเก่าเดิมๆนะครับ
1: ค่ะ
2: นะก็รอเชียร์ผลงานทัพกีฬาไทยเนาะ
1: จบแล้วนะคะ
2: ครับผม
1: น้องที่ต้องให้ติดตามแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายประเภทกีฬานะจบเอเชียนเกมก็จะมีอะไรอีกอะโอลิมปิกเนาะอ๋อมีเดี๋ยวนะมีหลายประเภทกีฬาจะต้องไปกีฬาโลกก่อนใช่ไหม
2: คร
1: ับ แข่งกันเยอะนะคะประมาณนี้นะคะ
2: ประมาณนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับผมเมาข่าวเล่าบันเทิงขอนิดนึงนะพี่สีพอดีพูดถึงเทควันโดเมื่อกี้เนี่ยนะ
1: ฮะ
2: มีน้องที่ไปแข่งเทควันโดเอเชียนเกมครั้งนี้คนหนึ่งอ่ะนะครับเธอเอารถไปจอดที่กกท.ตรงรามข้างราชมังอ่ะโอ้โหน้ำท่วมคือตอนเอาไปจอดเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะไปเก็บตัวบินไปก่อนเนี่ยนะครับบินไปที่ญี่ปุ่น
1: เออ
2: ก็จอดรถทิ้งไว้ใครจะไปคิดว่าน้ำมันจะมาขนาดนี้ไงแถวรามวันนั้นน่ะนะครับน้องขนมจีบนี่ชื่อเป็นไงขนมจีบนะตามเชียร์ด้วยนะเธอเป็นนักเทควันโดทีมชาติชุดสู้ศึกเอเชียนเกมนี้นะครับคุณพ่อก็โพสต์ภาพนะครับว่าจอดรถไว้ที่กกท.ตอนนี้น้ำเนี่ยนะครึ่งประตูครับพี่อาจจะตั้งแต่วันที่น้ำขึ้นหนักๆนะช่วงเสาร์ที่ผ่านมาพี่
1: แล้วยังไม่กลับฉันกลับได้ยังไม่รู้ยังใช่ไหม
2: ยังนะพี่ไปอยู่นู่นกันหมดไม่มีใครช่วยแล้วย้ายไม่ทัน
1: คนก็ถ่ายรูปไปให้ว่าน้ำท่วมรถแล้ว
2: เออสมาธิก็อาจจะเสียไปซะหน่อยแต่ว่าเขาบอกว่าคุณพ่อบอกว่ายืนยันว่าลูกเนี่ยทำหน้าที่เต็มที่เรื่องรถเดี๋ยวกลับมาค่อยว่ากัน
1: โอ้
2: พ่อบอกไม่เป็นไรเอาโฟกัสกับเทควันโดก่อน
1: ค่ะค่ะ
2: เนี่ยรถจมน้ำอยู่จนตอนนี้น้ำแห้งไปแล้วเลยรถยังจอดอยู่ที่เดิมเลยพี
1: ่ไม่ต้องยกเดียว
2: ไม่มีใครคาดคิดเลยเนาะว่าแม่ นะครับจะท่วมไปถึงครึ่งคันได้มาจอดอยู่ที่นะราชมังเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
2: โอ้โห
1: เฮ้ยจริงๆมันมีจุดจอดนะที่ราชมังที่สนามที่หน้ารามอ่ะมีจุดจอดแต่ว่าแสดงก็คือก็คาดไม่ถึงเลยเนาะก็จอดข้างล่าง
2: ใช่
1: มันสะดวกเออ
2: ครับ
1: นะคะ
2: ไม่ได้เอาขึ้นตึกใช่ไหมที่แบบถึงแค่ขึ้นตึกกกต.นั่นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมีจุดจอดอยู่ข้างใน
2: ครับ
1: นะคะพอใครจะคาดคิดเนาะ
2: ใช่
1: ว่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อวานนี้ก็รับเงินกันไปคนละ 1,000 แล้วนะคะไทยช่วยไทยพลัสใช้ให้ถึงเดือนพฤศจิกานะคะเท่ากับเดือนละ500เมื่อวานมีนักวิชาการจาก PDI นะคะคุณนรฤทธิ์ พิศนุยบุตรก็บอกว่ากรณีรัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการเฟส2สนับสนุนไปอีกคนละ 1,000 ให้ใช้2เดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนโดยเงื่อนไขว่าก็คือสูตรเดิมแหละรัฐช่วย60ประชาชน40สูงสุดไม่เกิน200ต่อคนต่อวันคือถ้าในมุมมองของนักวิชาการอาวุโสท่านนี้จาก PDI บอกว่าจริงๆโครงการนี้นะไม่มีความเหมาะสมและไม่ควรจะเริ่มตั้งแต่แรกเนื่องจากประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ประเทศมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังที่ไม่สามารถกู้เงินมาใช้ได้อย่างไม่จำกัดงบที่เอามาใช้ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นภาระทางการคลังที่รัฐบาลในอนาคตต้องหาเงินมาทดเชยสำหรับประเด็นการประเมินเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนั้นในทางวิชาการมีวิธีคิดที่แตกต่างจากภาครัฐคือภาครัฐเนี่ยมักจะเอายอดการใช้จ่ายของประชาชนมารวมกับเงินอุดหนุนของรัฐโดยตรงแต่ถ้ามองในมุมนักวิชาการที่เขาดูเรื่องเศรษฐศาสตร์นะเขาก็บอกว่าต้องดูเรื่องเงินใหม่เนื่องจากประชาชนมีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่มีโครงการอะไรก็ตามดังนั้นพอไปหักลบการใช้จ่ายเดิมที่ต้องเกิดขึ้นออกไปค่าตัวคูณทางการคลังที่แท้จริงมันจะอยู่ที่ประมาณ 0.4 ถึง 0.9 เท่าของงบประมาณที่รัฐจ่ายลงไปเท่านั้นเม็ดเงินที่หมุนเวียนจริงในระบบจึงไม่ได้สูงเท่ากับตัวเลขรวมที่มีการบันทึกไว้เพราะฉะนั้นในทางวิชาการของนักวิชาการท่านนี้ของทีเดย์บอกว่าลักษณะไทยพักเนี่ยไม่น่าจะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์คือประสิทธิภาพมันน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็รู้อยู่ว่าเรามีข้อจำกัดทางด้านการคลังเราไม่ได้มีความสามารถในการกู้เงินมาได้ตลอดพอเงินมาจำกัดโครงการที่ทำไปแล้วเนี่ยรัฐบาลในอนาคตก็ต้องหาเงินมาใช้ในทางวิชาการก็เลยมองว่าไม่ควรทำตั้งแต่ต้นแต่พอทำขึ้นมาแล้วถามว่ามันกระตุ้นได้แค่ไหนก็นับคือในมุมของนักวิชาการก็บอกว่าคือคิดไม่เหมือนกับภาครัฐอ่ะภาครัฐก็จะนับเงินที่คนจ่ายบวกกับเงินอุดหนุนเช่นคนใช้ไป 20,000 ล้านรัฐเติมไป 30,000 ล้านก็รวมตรงๆเป็น 50,000 ล้านแต่ทางวิชาการบอกคิดแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเงินบางส่วนที่ไม่ใช่เงินใหม่มันเป็นคอนเซ็ปต์สำคัญทางเศรษฐศาสตร์โดยเขาว่าอย่างนั้นนี่อธิบายแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เงื่อนไขของเฟส2ที่เติมกันเมื่อวานเนี่ย 1,000 บาทใช้2เดือนนี้นะคะก็มองว่าพอโครงการตั้งต้นมันอยู่บนฐานนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นการจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆก็ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพแตกต่างไปจากเดิมมากนะก็หมายถึงว่าเป็นการเติมน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในเครื่องยนต์เก่าที่ใกล้หมดสภาพช่วยพยุงระบบชั่วคราวเท่านั้นถ้ารัฐหยุดจ่ายประชาชนก็ขาดรายได้เหมือนเดิมก็เดี๋ยวต้องรอเดือนหน้าแล้วก็เดือนสุดท้ายของปีธันวาคมไม่มีเงินเติมคราวนี้แหละปวดโอยแน่ๆ
2: โอ
1: ้หมายถึงชาวบ้านนะเออ
2: ค่ะ
1: เออนี่ก็น่าคิดเนาะ
2: อืมครับ
1: อืมน่าคิด
2: พอเดี๋ยวถ้าเข้าธันวาที่แบบไม่มีโครงการ
1: ไม่มีอะไรเลย
2: เออคนก็จะทีเนี้ย
1: ค่ะ
2: คนจะรู้สึกหรือว่าจะอยู่กินกันลำบากอะไรเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะอย่างที่บอกพอแค่เอาแค่ว่าช่วงนี้มีโครงการอยู่พี่ๆรถกับข้าวยังบอกเลยบอกถ้าช่วงไหนที่แบบเงินคนใช้หมดแล้วนะเงียบเลยตามตลาดเงียบเลย
1: ใช่ก็จากเมื่อก่อนจะซื้อวันละ100-200ก็มาซื้อทีละ20-30 บาทเท่านั้น
2: หรือไม่ซื้อเลยดูอย่างตลาดนัดซอย4พี่ช่วงต้นเดือนเนี่ยโอ้โหคนเดินกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วพอไปกลางเดือนเราเห็นเลยว่า
0: เออมันดูเงียบๆเนี่ยมันจะกลายเป็นความรู้สึกคนนะพี่เดี๋ยวเข้าธันวาเนี่ยเดี๋ยวจะรู้สึกเลยนะเปล่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า
1: เนี่ยพอนักวิชาการออกมาบอกมีแบบนี้หรือรัฐบาลบอกว่าเอาแล้วมีแต่ตำหนิมันก็คือเอาลองเสนอมาซิว่าจะต้องทำยังไงเขาก็มีข้อเสนอเหมือนกันนะว่าในการที่จะปรับโครงสร้างก็คือต้องปรับโครงสร้างไปที่การพัฒนาคนอันนี้มันเหมือนกับรูปหน้าปะจมูกนะคะพอโครงการจบเนี่ยเดี๋ยวก็จะโอดโอยนะคะหากินยากอะไรเพราะฉะนั้นต่อไปก็ต้องเน้นเรื่องของการพัฒนาคนปรับโครงสร้างใหม่กับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงให้มันยั่งยืนแบบระยะยาวต้องแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างอย่างแท้จริงนะคะก็คือว่าต้องสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันแบบเสรีเอาให้ชัดเจนไปเลยว่าอุตสาหกรรมไหนบ้างที่ตอนนี้ไม่มีการแข่งขันเลยผูกขาดอยู่ตรงไหนอ่ะชี้ไปได้เลยเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่อยากจะแนะนำนะว่าคือทุกคนต้องรู้ลดการกระจุกตัวได้ไหมแล้วก็เพิ่มการจ้างงานไปแล้วก็ที่สำคัญคือต้องยกระดับศักยภาพแรงงานและการศึกษาอันนี้เห็นด้วยนะน้องรุ่งคือเมื่อวานเนี่ยเจอกับน้องคนหนึ่งนะเขาก็มาเรียนชั้นม.6แล้วก็เดี๋ยวเทอมหน้าเรียนเทอมสุดท้ายเขาเรียนเก่งมากนะได้เกรด4ตั้งแต่ม.1จนถึงม.6เกรด4ไม่หยุดไม่หย่อนก็เลยถามเขาว่าเดี๋ยวจบม.6จะไปเรียนอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีความฝันอะไรเลยเขาบอกว่าถ้าเดี๋ยวจะไปทำงานบริษัทจะทำงานเซเว่นก็ได้บอกเอ้าแล้วก็เธอจะเรียนหนักไปเพื่ออะไรไปติวด้วยนะฟิสิกส์เคมีอะไรเงี้ยเรียนเก่งมากต้องติวต้องอะไรแล้วถามว่าน้องจะเรียนหนักไปเพื่ออะไรเออยังงงตรงนี้เขาบอกว่าขอให้จบปริญญาก็พอเพื่อเอาปริญญาไหมคือเด็กยังคิดแบบนี้อยู่ยังไม่น่าเชื่อเนาะ
0: โอ้ครับ
1: โอ้เนี่ยอันนี้น่าห่วงแม่นะเด็กเรียนหนักมากนะคะเรียนเก่งสุดๆถามว่าแล้วทำไมไม่คิดถึงอนาคตว่าเนี่ยต้องเลือกว่าอาชีพที่แบบมีศักยภาพอะแรงงานเขาต้องการเงินเดือนแพงๆอะไม่ใช่ว่าจบมาแล้วก็รับเงินเดือน10,000-15,000นะมันมีบางสาขานะอะไรเงี้ยบอกเขาแล้วแม่ก็ยืนฟังตาติดๆนะแล้วก็เขาบอกว่าคือเช่นเนี้ยเดี๋ยวจะมาคุยกันนะบ่อยๆได้ไหมเขาบอกว่าได้โอเคเลยคืออยากให้เขารู้สึกว่าในเกรด4ของเขาอะที่มีอยู่เต็มหน้ากระดาษตั้งแต่ม.1ถึงม.5เทอม2แล้วเนี่ยเอ้ยม.6เทอม1จะเทอม2แล้วเนี่ยโอ้เกรด4หมดเลยอะเสียดายเขาที่เขาจะไปเรียนคณะอะไรก็ไม่รู้วิทยาการจัดการเลยประมาณนี้เรียนมาเพื่อจัดการอะไรอ่ะ
0: คร
1: ับ เออแล้วในมหาลัยต่างจังหวัดนะเปิดกันทุกมหาลัยนะวิทยาการจัดการบ้างเปิดสาขาโลจิสติกอะไรเงี้ยโอ้โหเด็กก็เรียนกันเต็มไปหมดแล้วน้องร่องแล้วจบมาไม่รู้ทำอะไร
0: โอ้ครับ
1: เนาะเสียดายเนาะแล้วก็บอกโอ้เนี่ยต้องมีคนแนะแนวเขาเนาะคุณครูเนาะ
0: ครับว่าจะไปทิศทางไหนในอนาคตยังไง
1: ใช่ตัดฟันหน่อยเพราะว่าเรียน4ปีสมมติว่าเรียนแบบคณะที่แบบมันเสียตังค์ค่าเทอมหน่อยใช่ไหมอย่างพวกวิศวะปัญญาประดิษฐ์ AI อะไรพวกนี้เนาะคือจริงๆถ้าตัดฟันเรียนในอนาคตนะก็ต้องดีแน่ๆเลยเด็กพวกนี้นะอาจจะไม่ต้องถึงเรียนพวกเรียนแพทย์เลยก็ได้นะบางทีเขาอาจจะไม่ชอบใช่ไหม
0: ครับ
1: เออแต่ว่าเสียดายว่าเอ้าจะมาเรียนวิทยาการจัดการงงมากเลยว่าโอ้แล้วเธอเรียนหนักมาเพื่ออะไรลูกเสียดาย
0: เหมือนว่าดูคลิปหนึ่งอ่ะคุณพ่อเขาเป็นหมอนะเขาถามว่าลูกเขาไปอัดคลิปว่าพ่อเสียใจไหมที่หนูไม่ได้เรียนหมออะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่าก็ไม่ได้เสียใจแต่เป็นห่วงว่าแบบคือถ้าเรียนหมอเนี่ยมันเห็นอนาคตอยู่ว่าหนูจะมีงานทำแน่นอนแต่ว่าคณะที่หนูเลือกเนี่ยพ่อก็ยังมองไม่ออกแต่ว่าก็เลยรู้สึกกังวลนิดหน่อยก็เลยเป็นห่วงว่าเรียนจบมาแล้วจะทำอะไรยังไง
1: นั่นแหละ
0: ก
1: ็นั่นแหละ
0: เนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกอย่างที่สีบอกนั่นคือเป็นห่วงว่า
1: ค่ะว่าจะทำอะไร
0: ใช่จะทำอะไร
1: เนี่ยมหาลัยในต่างจังหวัดเนี่ยเปิดคณะนี้กันทุกมหาวิทยาลัยเลยค่ะมันเรียนง่ายใช่ไหมไม่ทราบเนาะเด็กก็เรียนมาเพื่อจบแล้วก็รับปริญญาแล้วก็นั่นแหละค่ะโดยที่ไม่ได้ดูศักยภาพว่าเราต้องพัฒนาทุนมนุษย์มากน้อยแค่ไหนนะอย่างเหมือนที่นักวิชาการจากทีดีไอบอกว่ามันต้องเน้นไปทางนี้นะศักยภาพแรงงานและการศึกษานะคะเอางบไปช่วยตรงนี้ดีกว่าไหมตลาดแรงงานที่โลกต้องการนะคะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ถึงจะต้องหาคนแนะนำแล้วก็เลือกกันให้ดีเนาะ
1: ใช่เราพักกันสักครู่นะคะเพลงสดแล้วกลับมาช่วงท้ายค่ะ
0: ครับ

0: Sun Cream เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeon Pharmaceutical
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ชีวิตยุคนี้

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซลเอสเอส

0: ากไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ต่อมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องดงเชิญค่ะ
3: ครับผมมาไปดูเรื่องน่ารักน่ารักที่ปราจีนบุรีสักนิดหนึ่งนะครับพี่ที่สภ.เมืองปราจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยตำรวจครับเขาก็ลงไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนาะนะครับเขาบอกว่าเอาเรือไปเลยเอาเรือออกเลยไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านบริจาคข้าวมาละอาหารแห้งมาหมดละข้าวกล่องก็มีไปเอาไปแจกนะครับเอาเรือไปเลยเอาเรือไปแจกปรากฏว่าตำรวจบอกขับเรือไม่เป็นครับพี่ตำรวจบอกนายยังขับเรือไม่เป็นกันเลยครับพี่เราเคยแต่ไล่จับโจรขับรถนะครับพี่ให้มาขับเรือเนี่ยมันก็ไม่ง่ายครับก็เลยเห็นภาพนะพี่
2: ชัดฟิวมากเลย
3: ก็เลยเห็นภาพการขับเรือแบบค่อยๆประคับประคองกันไปอ่ะพายกันก็ไม่ค่อยคล่องพายเรือยากนะเมื่อวานเจอวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นเขาทักกันนะไอคนที่อยู่ที่บ้านคือเด็กคนนี้มันพายเรือในเคหะนะพี่กลับมานะคนที่บ้านบอกอะไรนี่มึงไปตั้งแต่เช้านึกมึงกลับมาเที่ยงเหรอไอเขาตอบกลับมาใช่ไหมกูพายไม่เป็นเนี่ยมันหมุนอยู่เนี่ย คือพายเรือถ้ามันไม่เป็นมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะเดี๋ยวซ้ายดีเดี๋ยวขวาดีมันก็หมุนมันก็เอียงอยู่อย่างนั้นนะครับพี่ตำรวจที่ปาจีนนี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่าแหมมีทุกอย่างนะแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวบังคับเรือกันไม่ค่อยเป็นพายเรือกันไม่ค่อยเป็นนะครับอ่ะก็เป็นความน่ารักนะครับในยามภัยพิบัติทุกคนมีกระสีกระใจช่วยแหละเพียงแต่ว่านะบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่เอื้อจริงนะครับแต่ว่าน้ำใจคนไทยเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ
2: การผ่านวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวในปีต่อไปนะครับมันจะวิกฤตหนักขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนนะ
3: ครับ
2: ธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวอยู่ให้ได้
3: ใช่ขออย่างเดียวน้ำใจคนไทยอ่ะ

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรง